0: ในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วน6040เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน6040ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
1: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขณะเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
0: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับในสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่สองมาสมทบกับโครงการในส่วนที่หนึ่งครับ
0: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
4: กรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรม ไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงส่วนพลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน
5: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23-27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23-27กันยายนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนเนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม
3: อธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
6: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทาวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปตะและหลังคุปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทาวารวดีมาริชโยรายงาน
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสานจังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่4บ้านโนนค้อตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาส

0: ลมในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังคงสูญหายอีก5รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้มิกมาร์เชลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54กิโลกรัมหญิงกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลเทระรัตสกุลตบชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดียวมือ2มณิชพลเทระรัตสกุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับราวพลทองสง่าช่วยกันตบชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ไปเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิงมีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิพรบัตริยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวหลี่นักปั่นจากจีนเวลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรดารินสมราชได้อันดับ24เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีและกมลระดาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำ ไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

0: ของคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในธรรมเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400หมื่นในกรมนาคนละ200พันหัวพันท้ายนาคนละ100กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะ เป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิตแม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย
6: ์เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิดนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
7: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
8: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออขอบใจเด้อลูกเด
4: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บูบ่งไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
3: อ
1: ้
3: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง และยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนๆเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่รอ

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงวานมหาเมกวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
1: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
0: เอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

0: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เล็บครุฑมีจุดประสงค์หนักที่จะเข้าใจไปในทํานองเชื้อชาติโดยปกติวิธีการเยี่ยงโจรแผ่นดินของมันไว้เสียเพื่อการฉุดกระชากคนที่โง่กว่าให้กระโจนเข้ามาเป็นเครื่องมืออย่างตาบอดเพราะหัวที่คลั่งอยู่ในชาตินิยมมีหนำซ้ำยังมีแผนที่จะก่อจุดกระทบกระเทือนต่อนโยบายระหว่างประเทศไทยและจีนให้ได้สิ่งเหล่านี้ชาวจีนในประเทศไทยส่วนมากเข้าใจได้ดีแต่เปรียบเสมือนน้ำท่วมปากพูดไม่ออกเล็บครุฑไม่ได้เป็นองค์การเพื่อชาตินิยมประเภทใดๆของคนจีนเลยหลอนยืนยันหนักแน่นหากแต่เป็นโจรก๊กใหญ่ก๊กหนึ่งซึ่งมีคนจีนเป็นหัวหน้าใหญ่ส่วนบริวารนั้นปะปนกันอยู่หลายชาติหลายภาษาจะยังไงก็ตามโดยแผนงานอันแยบยลของมันพลอยเป็นผลให้คนจีนในประเทศไทยทุกคนกระทบกระเทือนหวั่นไหวไปด้วยและที่ร้ายหนักกว่าก็คือคนจีนหลงไหลเข้าใจว่าองค์การเล็บครุฑเป็นองค์การเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์เชื้อชาติซึ่งแย่งมาตั้งอยู่ในประเทศไทยซึ่งโดยความหลงผิดแบบนี้แน่นอนที่สุดปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศจะต้องอุบัติแน่หากรัฐบาลของคุณดำเนินแผนปราบปรามพลาดแม้แต่นิดเดียวรัฐบาลของผมไม่ทำพลาดโดยเด็ดขาดเขาแย้งอย่างมั่นคงและมั่นใจฝ่ายผมจะต้องทำอย่างรัดกุมและก็แนบเนียที่สุดอย่างน้อยที่สุดเมื่อภาวะแตกข่าวมาถึงนั่นก็คือการประกาศกฎอัยการศึกเราอาจจะต้องมีการเจรจาปรับความเข้าใจกับรัฐบาลของประเทศจีนซึ่งมีสัญญาพันธมิตรอยู่กับเราและอาจจะต้องขอความร่วมมือในการปราบปรามใหญ่แบบสงครามภายในประเทศด้วยในฐานะที่พวกผู้ก่อการร้ายจลาจลเป็นคนในอานัตของเขาและมันไม่เป็นสิ่งอันน่าสะพรึงกลัวอยู่ดอกเหรอสำหรับความโกลาหลหนองเลือดที่จะเกิดขึ้นหล่นครางออกมาแม้กระทั่งในสหพันธ์มลายูเองซึ่งน่าจะเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของการวุ่นวายก็คงจะไม่ปรากฏขึ้นเท่ากับสิ่งที่กำลังจะปรากฏอยู่ในประเทศไทยของคุณจางซูเหลียงมีมติอันน่าพลั้นพรึงอยู่อย่างนึงคือใครจะตายจะชิบหายวายวอดยังไงไม่เป็นสิ่งที่ทางเขาจะต้องคำนึงถ้าว่าการย่อยยับอัปลาวิบัติชิบหายของคนอื่นทั่วโลกเหล่านั้นเป็นบันไดให้เขาไปสู่ความยิ่งใหญ่เพียงคนเดียวเขาฆ่าคนนับร้อยนับพันโดยไม่ต้องมัวเลือกอยู่ว่าจะเป็นคนชาติใดภาษาใดแม้แต่ชาติเดียวกับเขาไม่มีความเห็นอกเห็นใจเมตตากรุณาอันใดที่จะแผ่ให้กับใครนอกจากตัวเขาเพียงคนเดียวไม่มีอุดมการประเภทใดทั้งสิ้นนอกจากบ้าคลั่งที่จะพิชิตโลกเขาเคยพร่ำเพ้อออกมาถึงขนาดว่านโปเลียนก็ดีซีซาร์ก็ดีที่เคยมีชื่อสะเทือนโลกมาแล้วอีกไม่นานนักชื่อของจางซูเหลียงของเขาจะต้องไปยิ่งกว่านั้นโดยไม่ต้องซักไซ้ไล่เลียงอะไรมากปรีดาหันนำอธิบายให้เขาทราบต่อไปถึงสภาพภายในกองบัญชาการใต้ดินของเล็บครุฑเท่าที่หล่อนสามารถจะรู้ได้ต่อไปจางซูเหลียงมีกำลังอันแข็งแรงมากที่สุดเพื่อที่จะตายแทนเขาได้ในทุกวาระทุกโอกาสโดยไม่นับถึงจำนวนไพร่พลประจำซ่องอื่นอันมีอยู่มากมายนั้นเป็นจำนวนร้อยคนคนทั้งร้อยนี้เป็นจีนหนุ่มชะกันอายุไม่ถึง30ปีความรู้ขนาดของร่างกายและไหวพริบได้คัดเลือกไว้ชนิดเฟ้นแล้วทุกคนเป็นหน่วยคอมมานโดซึ่งผ่านการฝึกปรือสามารถจะใช้การได้ดีและคนคนหนึ่งมีคุณค่าเปรียบเทียบกับคนธรรมดาเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำ1ต่อ5สามารถในการยิงปืนขว้างมีดการต่อสู้ทุกประเภทตลอดจนยุทธวิธีแบบจู่โจมครบครัน50คนของหน่วยแรกมาจากศูนย์กลางค่ายฝึกที่คุนหมิงในจีนใต้ส่วน50คนของหน่วยหลังถูกเรียกมาจากหน่วยฝึกของโจรจีนในมาลายูหน่วยกล้าตายของจางซูเหลียงเหล่านี้เป็นกำลังพิเศษชนิดการประจำตัวแวดล้อมอยู่ใกล้ตัวของจอมวงการโดยไม่ได้ใช้ออกไปปฏิบัติงานอื่นเลยทุกคนได้รับการปรนเปรออย่างดีเลิศและซื่อสัตย์ภักดีต่อจางซูเหลียงเพียงคนเดียวโดยไม่ยอมคำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นทุกคนจะเป็นกระแพงสำหรับผลพลจางยามเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงและตายแทนให้ได้โดยไม่มีการลังเลจึงเป็นอันแน่นอนได้ว่ากำลังคนทั้งร้อยเหล่านี้จะเป็นหน่วยต่อต้านกำลังปราบปรามจนนาทีสุดท้ายโดยไม่ยอมถอยส่วนไพร่พลประจำซ่องอีกหลายร้อยคนอื่นๆสะสมไว้เป็นกำลังคัดได้มาจาก
แผ่นดินไทยนั้นยังไม่แน่ว่าจะซื่อสัตย์ต่อจอมวงการเหมือนพวกร้อยคนหรือไม่ถ้าภาวะคับขันมาถึงจริงๆอาจจะแปรพักไปเสียก็ได้ชีพชูชัยเข้าใจจากคำบอกเล่าของปรีดาหันนำเดี๋ยวนี้เองว่าคนของจางซูเหลียงรูปร่างหน้าตาดีที่เขาได้พบเห็นเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในกองบัญชาการกลางเหล่านั้นก็คือหน่วยคอมมานโดจากคุณหมิงและโจรจีนนั่นเองและทวาระสุดท้ายของรังอินทรีมาถึงร้อยคนเหล่านั้นจะต้องเป็นกองทัพหน้าที่ประจนประจันกับเขาซึ่งคุณสมบัติของแต่ละคนก็คงจะไม่ด้อยไปกว่าคนที่กรมสืบราชการลับคัดตัวแล้วเช่นเขาเลยความหนักอกหนักใจและห่วงกังวลสารพัดจับเป็นเมฆดำอยู่กลางสมองของชีพชูชัยบางขณะเกือบจะกลายเป็นความท้อถอยทอดอาลัยทว่ามนุษย์อย่างเขาเป็นมนุษย์ประเภทเดินหน้าแม้จะเห็นอยู่ว่าเบื้องหน้าของเขาเป็นหลุมไฟหล่อนหันมาเอ่ยถึงนำและกล่าวออกมาโดยปราศจากอ้อมค้อมว่าหล่อนรู้ว่านำดับชีพไปด้วยน้ำมือของเขาทั้งที่เล็บครุฑทั่วไปคะเนไปไม่ถึงด้วยปราศจากหลักฐานหล่อนอาศัยคาดคะเนตามเหตุผลที่หล่อนรู้เห็นอยู่แล้วเขายอมรับอย่างสงบและเพ่งพิจารณาดูอากัปกิริยาของหล่อนปรีดาหันนำมีสีหน้าสลดจนมองเห็นได้ชัดพร้อมกับอาการกระสับกระส่ายหล่อนเปิดเผยกับเขาว่าการตายของนำจางซูเหลียงเข้าใจไปว่าได้เกิดปะทะกับคนของอิกตินัตซงที่บ้านถนนวิทยุตามคำรายงานของกินนารีซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นความพอใจของจอมวงการอยู่แล้วเพราะปรากฏว่านำเป็นคนของสายโจรจีนที่ส่งเข้ามาแกะรอยบางสิ่งบางอย่างของเล็บครุฑในประเทศไทยด้วยความระแวงเอกสารซึ่งนำได้นำติดตัวมาพร้อมหลักฐานอื่นได้ถูกยึดไปสู่มือจอมวงการแม้จะมีความสงสัยเป็นทุนเดิมอยู่เพียงใดก็ตามจางมองผ่านเอกสารเหล่านั้นไปโดยค้นหาร่องรอยพิรุธเท่าที่ระแวงไว้ไม่พบจะอย่างไรก็ตามสารเวียนโจรจีนฉบับหนึ่งได้ผ่านมาถึงมือของหล่อนโดยไม่มีการสงสัยจากจางซูเหลียงว่าจะมีรหัสลับแฝงอยู่ในสารนั้นด้วยเพราะฉะนั้นโดยการค้นพบรอยพิรุธและถอดความออกมาจากสารปริศนานำติดตัวมากับหนำนั้นหล่อนจึงทราบว่าบัดนี้คณะกู้ชาติมาลายูได้เคลือบแคลงจางซูเหลียงและเล็บพรุธแห่งประเทศไทยเต็มเปาแล้วแต่กล้าที่จะทำโดยเปิดเผยจึงพยายามที่จะติดต่อส่งข่าวมายังหล่อนเพื่อขอทราบเบื้องหลังและสภาพอันแท้จริงของหล่อนโดยอาศัยสารเวียนของกองโจรจีนเป็นเครื่องบังหน้าความในข้อนี้ตรงกับที่เขาได้คาดคะเนไว้ทุกอย่างข้อความที่แอบซ่อนมานั้นเป็นของใครและว่ายังไงเขาถามหล่อนตอบว่ามันเป็นสารจากกาวซื่อหัวหน้าโจรใหญ่ของโจรจีนในหาดใหญ่ซึ่งมีมาถึงฉันโดยตรงกาวซื่อเป็นนามแฝงรู้กันในวงการของโจรจีนเขาคือนายเมธาพันผลผู้อำนวยการบริษัทน้ำตักเสียผู้ซึ่งขึ้นอยู่กับบางเอ็นวันแห่งคณะกู้ชาติมาลายูมากกว่าที่จะอยู่ในอานัตของเล็บครุฑแห่งประเทศไทยหัวใจของเขาฉีดแรงตาเป็นประกายจับอยู่ที่ปรีดาหันนำหล่อนกล่าวต่อไปข้อความในสารลับบอกว่าคณะกู้ชาติมาลายูได้มีการประชุมลับในบรรดาหัวหน้าใหญ่ของงานทุกหน่วยลงมติเป็นเอกฉันท์ที่จะไม่ไว้วางใจจางซูเหลียงแห่งประเทศไทยโดยพฤติการพิรุธอันสอยเห็นความน่าสงสัยจะหักหลังเช่นที่ได้ปรากฏมานับครั้งไม่ถ้วนแต่คณะกู้ชาติยังไม่อยู่ในฐานะที่จะสำแดงความรู้สึกนั้นออกมาอย่างเปิดเผยได้เพราะปรากฏคนสำคัญที่ส่งเข้ามาหลายคนตกอยู่ในกำมือของจางและก็คณะกู้ชาติปรารถนาที่จะได้ตัวบุคคลเหล่านั้นกลับมาโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะประกาศตัดเล็บครุฑออกมาจากภาคีแห่งสนธิสัญญาร่วมกันโดยเด็ดขาดเมื่อฉันผู้ซึ่งคณะกู้ชาติเพ่งเล็งเห็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในการที่จะเตือนมาให้รู้ตัวได้รับทราบแล้วขอให้เตรียมตัวเพื่อที่จะหนีเอาตัวรอดโดยการจัดหน่วยคุ้มกันช่วยเหลือซึ่งพร้อมที่จะมารับตัวตามรหัสนัดหมายอันจะได้บอกความมาคราวหลังนโยบายของพวกผู้กู้ชาติในขณะนี้คือจัดการหาทางนำบุคคลสำคัญหนีกลับออกไปให้พ้นรัศมีจางซูเหลียงเท่าที่จะลำเลียงกลับไปได้เป็นการหนีแบบดำดินโดยอาศัยการนำของพวกโจรจีนเป็นกำลังสำคัญ
พวกเราคนหนึ่งคนใดมีหนทางจะปลีกตัวไปตามนัดหมายนี้ได้ก็ให้ปลีกเอาตัวรอดไปก่อนไม่จำกัดว่าใครก่อนใครหลังเพราะกำลังช่วยเหลือของพวกโจรจีนเตรียมพร้อมอยู่แล้วรอโอกาสที่จะปลีกตัวหนีของพวกเราเท่านั้นความหวังหลายชนิดผุดขึ้นที่แววตาของชีพชูชัยริมฝีปากของเขาเม้มเกือบจะเป็นเส้นตรงแปลว่าขณะนี้คณะกู้ชาติไหวตัวในแผนอุบาทของจางและก็เตรียมที่จะดึงคนสำคัญทุกคนซึ่งติดอยู่ในประเทศไทยกลับออกไปหล่อนก้มศีรษะแช่มช้าเป็นแผนการใต้ดินที่ซ่อนลึกกว่าใต้ดินซึ่งทำอยู่แล้วลงไปอีกคือทำในแบบที่ไม่ยอมให้เล็บครุฑได้รู้สึกเลยเพราะมิฉะนั้นแล้วพวกเราทุกคนที่ตกค้างอยู่ในประเทศนี้มีหวังตายหมดคณะกู้ชาติระมัดระวังในเรื่องนี้อย่างที่สุดถ้าอย่างนั้นความหวังที่จะกลับมาตุภูมิของหม่อมเองมองเห็นแสงขึ้นมาแล้วในเมื่อหน่วยโจรจีนร่วมมือคอยช่วยเหลืออยู่แบบนี้มันก็สำเร็จเท่านั้นหล่อนยิ้มเศร้าๆบีบแขนแน่นขณะที่จ้องสบตาอยู่นานเสียงกระซิบแผ่วเคลือแต่ฉันไม่หวังเลยฉันเพียงแต่ดีใจที่คณะกู้ชาติพอจะไหวทันแผนการกาลีของจางก่อนที่อะไรจะสายเกินไปแต่ไม่ได้ดีใจเกี่ยวกับความหวังที่จะได้กลับคืนไปด้วยการช่วยเหลือจากพวกโจรจีนจางซูเหลียงเปลืองปราดเพียงไหนโจรจีนมีความสามารถยังไงจึงจะเป็นผู้นำฉันออกไปพ้นรัศมีของเล็บครุฑได้จริงอยู่บางทีอาจจะสำเร็จสำหรับความพยายามอย่างเอาใจช่วยเต็มที่ของพวกนั้นแต่นั่นฉันอาจจะตายไปก่อนดูแต่นำสิเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่เขาเข้ามาอยู่ในรัศมีของเล็บครุฑเขาก็ดับดิ้นไปแล้วคนนึงและคนอื่นๆล่ะก็อาจจะถูกส่งตามหลังเข้ามาอีกเรื่องมันก็จะซ้ำแบบคือเอากระดูกมาฝังไว้เสียที่นี่ความหวังของฉันฝากไว้แก่สุภาพบุรุษแห่งกรมสืบราชการลับไทยเพียงคนเดียวคือคุณและฉันก็ยังจะปลีกตัวออกไปไม่ได้หรอกจนกว่าฉันจะได้มอบกุญแจแห่งความพินาศของเล็บครุฑให้แก่คุณแล้วเสียงของหล่อนชัดเจนเยือกเย็นและมีแววเศร้าประหลาดเขาเมินหน้าด้วยความสะเทือนใจสมเพชสังเวชสลดหดหู่อย่างบอกไม่ถูกหล่อนกล่าวต่อมาเหมือนจะรำพึงว่าและแม้กระทั่งกล่าวซื่อหรืออีกนายหนึ่งในเมธาเองก็เถอะก่อนที่เขาจะคิดช่วยฉันเขาควรจะช่วยตัวเองให้พ้นเสียก่อนฉันสังหรณ์นะว่าถ้าเขายังไม่รีบปลีกตัวออกไปรวมกับปังเอ็นวันในสิงคโปร์หรือเข้าไปจำอยู่ในกองบัญชาการโจรจีนในป่าเสียเขาอาจจะมีสภาพไม่ผิดอะไรกับหลายๆคนอย่างเช่นที่ปรากฏมาแล้วจางพอจะระแวงบ้างไหมว่าขณะนี้คณะกู้ชาติไม่ไว้วางใจเขาและก็เตรียมส่งสายเข้ามาเพื่อรับเอาคนคณะกู้ชาติซึ่งส่งเข้ามาให้ช่วยเหลือตามแผนเดิมนั้นน่ะกลับออกไปแน่ละเขาจะต้องรู้และก็อาจจะรู้ก่อนหน้าการมาของหนามด้วยซ้ำไปถ้าอย่างนั้นชีพดีดมือเบาๆแต่ปลายคางจอมจารสตรีมันก็เป็นการสะดวกดายสำหรับผมแล้วที่จะหาโอกาสส่งหม่อมออกไปพ้นแผ่นดินไทยโดยผลักความสงสัยทั้งปวงออกจากจางซูเหลียงให้มุ่งไปยังพวกโจรจีนเพราะถ้าจางรู้ว่าผมช่วยหม่อมให้กลับคืนไปยังมาลายูก็หมายถึงว่างานสำคัญของผมแกมพร้อมกับชีวิตของผมด้วยหล่อนนิ่งซึมเขาเดินไปรอบห้องอัดบุหรี่หนักหน่วงในที่สุดก็เข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าของหล่อนแผ่วเสียงลงทีนี้ถ้าสมมติว่าผมจะหาทางติดต่อกับพวกโจรจีนสายของนายเมธาเพื่อร่วมมือกันหาทางส่งหม่อมหนีการติดตามจางและก็ตำรวจออกไปพ้นเขตไทยมันจะหาความสะดวกขึ้นไหมปรีดาหันนำหัวเราะแหบเครือมันอาจจะสะดวกขึ้นนะชีพแต่มันหมายความว่าความไม่รัดกุมและก็หนทางแห่งอันตรายเป็นของคุณผู้อยู่เบื้องหลังการติดต่อระหว่างคุณกับโจรจีนเพื่อช่วยฉันมันจะเป็นความลับอยู่ตลอดไปได้ยังไงจะไม่แววไปสู่หัวของจางซูเหลียงบ้างเชียวเหรอมันมีทางที่จะรั่วไหลไปได้ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นผลที่คุณจะได้รับเท่ากันคือจางจะกำจัดคุณเสียก่อนที่คุณจะมีโอกาสกำจัดเขาเขาถอนหายใจเฮือกยกฝ่ามือขึ้นลูบหน้าคิ้วทั้งคู่กระดกเข้ามาเกือบจะชนกัน

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สําหรับบํารุงสายตาก่อนค่ํารับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ําครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ําร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหัว
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตร
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่ขึ้นดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวนี
1: ้โอ้ย ผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
3: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
4: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แน่มเห็นตีเดียวนี่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแน่มเห็นเชียงใหม่เดียวนี่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดียวนี่ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนติยายเออสั่งมากินเด้อ
1: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน่
2: มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกระโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด้อ
2: ปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้ง
2: บ้องไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ
2: ้
1: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: บ้องไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุ

0: ีเมคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตกไทยบ้านหน้าบานบานแซมเปเปปากแปแปป่าแวแวถูจ้าถูจ้าคุณบอยชุมพรชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: ขอบคุณผู้ให้และยังขี่ข้านไปไหวท่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนางหันครับลูกเสลาอีเมคนเก่าผู้เหล่าบ่กินยาบ่สูบน้ำบ่อาบ
1: ปากเพลง
0: ผ่าบ่ซัก
1: ไป
0: แขวบ่สี
1: ใจ
0: หนีบ่ใส
1: ่กาผมบ่อย
0: เราบ่กินยาบ่สูบนี่พอฟังอยู่ได้บ่อยสุนทรใช่ว่าซั่นน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักแขวบ่สีหนีบ่ใส่นี่มันคือเป็นตะบักกอกทื่นทั้งหน้าผากแต่อีเมว่า
1: ทีมงานในน้ำ
0: ก็สกไทยบ้านนาบันบันดังปีปีปากแปะๆเว้าเว้เว้ท่านกมกอกมก่อยขึ้นตั้งนางหันตะหมอบตอบขา
1: ใจ
0: หนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเพื่อนกราบสั้นกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับน้ำพี่น้ำน้องน้ำอีพออีแม
1: ่
0: พอใหญ่แม่ใหญ่เข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งกับลูกไส้ล่าผู้ปากแปะๆเว้าเว้เว้เนาะแม่เนาะสวัสดีครับคุณแม่ประจร
2: จังกาแฟ
0: กาแฟเอากี่กล่องจ้าคุณแม่จ๋า
2: 8กล่อง
0: กาแฟ8กล่อง 2,000 ของแถมรับเป็นอะไรดีจ๊ะ
2: แถมกาแฟไม่ได้หรือ
0: ได้ครับเป็น8แถม1ได้จ้ะแม่
2: กาแฟนั่นจ
0: ้ะจ้าได้เลยแม่ประจรสีเทียวไทยที่อยู่เดิมเนาะ
2: จ้า
0: อีแม่อยากฟังเพลงฟังล่ำอันไหนบ่ลูกไส้เปิดสู่ฟัง
2: ฟังน้ำมูเป็นหลาเปิดจังได้กระมวลอยู่
0: ดีแม่ประจรโทษเด้อปีนี้อายุเท่าไหร่ล่ะครับแม่
2: 75
0: อีแม่กินกาแฟก่อนค่ำเนี่ยเอาไล่ตั้งแต่เธอแรกเนาะอีแม่หัวใจสั่นบ
2: ่บ่เป็น
0: บ่เป็นกินข้าวแซ่บนอนหลับดีบ่
2: จ้า
0: เออเพราะว่าอีแม่สั่งมานี่น่าจะ2ปีเกือบ3ปีแล้วมั้งนี่เนาะอีแม่สั่งตลอดกินน้ำลูกไส้ตลอดเลยแม่นบ่แม่
2: กินตลอดอีแม่ก็กินมั้งแหละมันบ่ถูก
0: ครับเพราะว่าเห็นผู้เฒ่าหลายคนเพิ่นถามว่าเอาผู้เฒ่ากินได้บ่60กว่าเนี่ยว่าซั่นผมก็เลยว่าโอ้ยลูกค้าผมนี่มีแต่70 80 90ที่กินอยู่ซั่นดอกลูกไส้ว่าก็เลย
2: แม่น
0: ครับ
2: 70พนา
0: จ้าย
2: ังไปไผ่เครื่องตัดหญ้าตัดหญ้างามปั๊มอยู่เด้อ
0: ปาดทั่ว75ยังไปไผ่เครื่องตัดหญ้าเสืออยู่ติแม่มันเป็นจังซี่ตัวแม่กาแฟก่อนค่ำนี่มันบ่เหมาะสำหรับคนขี้ข้านเพราะว่ากินแล้วมันสิมันแม่น
2: อีแม่ไปได้
0: จ้ะแม่
2: บ
0: ั
2: ดนี้มึกเด้ออีแม่สิบ่ฟังอัน
0: ครับผม
2: อีแม่เล่าให้ลูกฟังผู้อยู่ประเทศฮ่องกง
0: จ้ะแม่
2: เพิ่นว่าสิโทรหาบ่ยิ้มโทรบ่ขึ้น
0: อือแม่นแม่นเพราะว่ามันต้องกดรหัสประเทศไทยก่อนนะครับแม่มันถึงจะขึ้น
2: นั่นล่ะเพิ่นได้เป็นอยู่ดอกแต่อันแม่ว่ามันสิส่งข่วมประเทศได้บ่
0: โอ้ส่งข่วมประเทศบ่ได้ครับแม่ครับเคยส่งไปลาวแล้วก็ตีกลับมาขนาดลาวไกลๆเฮานี่ต้องให้แบบว่าลูกหลานผู้ที่เพิ่นส่งของหากันเรื่อยนะให้เพิ่นส่งให้อีกตัวนึงก็คือเอาไปฮอดแล้วแกะกล่องออกเลยแม่หมายถึงว่าแกะกล่องออกเอาแต่ซองสมมุติว่าเพิ่นเคยส่งบักพริกบักเขือเคยส่งไปแห้งไปกันเอาใส่ไปน้ําจังซั่นได้กล่องก็พับไปได้พับแปะๆนะครับแม่บ่ต้องให้มันไม่ต้องให้มันไอ้นั่นมันถึงจะน้ำหนักไม่เยอะมันเราก็บ่เปลืองพื้นที
2: ่เดมว่าให้โทษถามมึงสะกอนว่ามันได้บ่
0: เอาส่งบ่ได้เลยลูกไส้ลูกไส้แห่งอยากส่งแม่มีสวีเดนมีสเปนอันแฟนรายการผมตั้งแต่สมัยผมจัดรายการ20ปีขึ้นหลังเขาเจ้าอยากอุดหนุนแต่ว่ามันส่งไปบ่ได้มันแพงกว่าค่ากาแฟค่าส่งน่ะ
2: เป็นว่าสิโทรถามมึงอยู่เพิ่นโทรอยู่บ่เพิ่นยังสิโทรเพิ่นบ
0: ่ยังแม่ฮ่องกงยังบ่เห็นมีครับแม่ครับ
2: มันขึ้นนี่ล่ะแม่เราให้ฟัง
0: อ๋อ
2: แม่ว
0: ่
2: าอยู่กับกาแฟก่อนค่ำนี่ล่ะ
0: ครับจักหน่อย
2: แต่อันนี้แก่แน่แล้วมันจะเป็นเจ็บขาปวดขาบาด
0: ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมก็คือน้ำมันไขข้อเบิดหรือว่ากระดูกอ่อนนี่แม่แต่ว่าภาษาหมอเขาเรียกว่าคอลลาเจนนะอยู่ตรงหัวเข่าบ้านเฮาเอื้อนไขคอคอลลาเจนเพราะว่าผู้หญิงนี่มันจะถูกดูดคอลลาเจนไปสร้างกระดูกให้ลูกให้เต้าหลายแม่นแท้ผู้ใดเคยผ่านการมีลูกมาผู้หญิงก็เลยเป็นเข่าลันกดๆแกดๆหลายกว่าขนาดผู้ชายเขาบ่ได้อุ้มท้องออกลูกก็ยังเป็นได้แม
2: ่บ่มีลูกดอก
0: นั่นแหละครับเขาบางทีมันก็เสื่อมตามอายุคืออายุ40ขึ้นไปเนี่ยคอลลาเจนมันจะผลิตน้อยแต่ร่างกายเราต้องการใช้เท่าเดิมมันก็เลยเฮ็ดให้เขาก็แก๊กก็แก๊กนี่สิเน
2: า
0: ะ
2: 16เออ
0: ได้บอกเพิ่นโทรมาหาลูกไส้แล้วเด้อแม่เด้อ
2: เพิ่นว่าเพิ่นสิโทรอยู่ซะเบิ่งเพิ่นสิโทรบ่
0: จ้า
2: หาแม่ว่าบอยสุนทรไส้
0: จ้า
2: โตสิเป็นก็เฮ็ดเลยบ
0: ่เออแม่อยู่ใน Facebook ก็มีบอยสุนทรไส้นะภาษาไทยใน Facebook ก็มีคันเพิ่นอยาก

0: คารโทรกระทักกระทั่งเฟซได้ไงไงที่สุดครับแม่
1: ยังสิโทรหาเพิ่นบ่
0: จ้าแม่
1: เรื่องเบิ่งแม่เราฟัง
0: ได้ครับแม่ประจอนขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อที่แนะนำให้ลูกใส่เด้อ
1: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าแม่
1: นั่นก็นั่นละ
0: จ้าขอบคุณครับขอบคุณครับบ่เคยสอบ่เคยถามอีแม่จักเทื่อแต่ว่าแม่ประจอนนี่เป็นคนที่น่ารักสั่งตลอดนะครับแล้วก็เป็นลูกค้าที่บ่เรื่องมากเป็นลูกค้าที่น่ารักลูกค้าก่อนคำส่วนใหญ่ก็บ่ค่อยเรื่องมากหรอกครับเออเป็นคนที่น่ารักส่วนใหญ่อีพออีแม่ผมจะเป็นลักษณะนี้เมื่อคันบ่สอบ่ถามก็บ่ค่อยเว้า มีแต่โทรมาสั่งแล้วก็ว่างไปเลยเออผู้ใดก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเอา09029274440902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับ

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สําหรับบํารุงสายตาก่อนค่ํารับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ําครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ําร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: มาลูตนเป็ดเด้อยากง่อยค่อนซ่อนไก่ตีนเป็มเป้เป็มเป้บืนขึ้นกระมือลงนี้แล้วนี่ละเนาะเนี่ยว่ามักเพิ่นแล้วสมพานโตมันหักต่ำเมนสิตัดไม่คำแสนสิปั๊มไม่ยู่สู้ขึ้นกระบ่ถึงคุณแม่เพียงใจสิมเล็กครับจากบ้านดอนวังเวินตำบลสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทแถมกาแฟโอ้มื้อนี้มีแต่ชุดใหญ่นะครับคุณพี่พงศักดิ์ทาสีภูจากร้านคอยพลอยก๊อปปี้ตรงข้ามหมวดการห้างกุดบากตำบลกุดบากอำเภอกุดบากสกลนครเอานวดร้อนเย็น1คู่อีเมเวียนดาสินครับจากปทุมราชวงศาสบู่อาบน้ำและล้างหน้าอย่างละ1ก้อนแม่หนูไพรดาน้อยจากปางกูนนสังครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นคุณแม่นิ่มออนโสภาจากโคกผู้ผู้พันสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมน้ำมันเขียวขอบคุณหลายๆเด้อครับพระอาจารย์แชมอินทปัญญาวัดพัฒนาวารีบ้านดงมีชัยได้รับสินค้าแล้วเด้อหนุ่มบอยเด้อว่าสั่นมื้อนี้มีแต่พี่น้องขอหมอลำไว้เด้นะครับมีดอกกระเจียวลืมทุ่งมีอาพจนะเอพจนะนี่เอาเพลงก็ได้เอาลำก็ได้ขอให้เป็นเอพจนะว่าสั่นโอ้ยได้เลยเบาบ่อยผ้ามวนผ้าหาวผ้าเหยาครับ090 292 7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับ
1: อยากสุขภาพดีมากินกาแฟ
2: ละฝนตกโหยเดือนสามคอย

0: ไปอยู่ไสเนาะล่ะบ่หวนมากคล้องเก่าเศร้ากะทาแต่เจ้าเถียงกะทาแต่เจ้าแล้งกะทาแต่เจ้าคือบ่คงดอกเต่ามาเนาะเพิ่นว่าลืมถิ่นดินแดนข้าวเหนียวโอ้แม่ดอกกระเจียวลืมท้องนาเราแล้วหรือไรดอกกระเจียวลืมทงครับพระเอกน้อยปล่อยฝ่าย
1: ตามขอ
0: จัดให้ตามคำขอบันนี้เอพจน่ามาซอยลูกไส้เลือกเพลงในแม่สิเอาเพลงใดกาฝากหัวใจล้านคูณสิบรอยเปื้อนที่ใจคนหัวใจหล่อเล่าหรือคือทางผ่านหรือสิเป็นก่อนล่ำก่อนอื่นๆให้พ่ออีเมียมาซอยเลือกเนี่ยเอาเพราะว่าเพิ่นขอไว้เด้เอพจน่าเพิ่นมาเปิดเพียงได้ก็ได
1: ้เดือนห้าตั้งท่า
0: ก็มีแต่ก่อนมวนมวนเปิดก่อนหนึ่งก็เสียดายก่อนหนึ่งเนาะ0902927444 0902927444ครับเบอร์สุขภาพดี
1: ทางที
0: ่เบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้า
1: แต่ข้าว
0: ขอบสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันได้เลย0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับกาแฟก่อนค่ำครีมนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกดนำนำเขามาครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนค่ำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันเบอร์นี้ได้เลยเอาคนไปทั้งใดเบิดมือนี
1: ่คนโปรยปีนั้น
0: คือซ่องมิดมีซีซอนมิดตะเซาดิเมื่อวานนี่ยังมือเซานี่ห้วยฮอดปานนี่นี
1: ่
0: ประมาณ20กว่าออเดอร์แล้วครับมือนี่ประมาณ4-5 ออเดอร์นึงมั้งนี่นะครับพออีเมลไปทั้งใดเบิดเนาะหมุนหนีจากลูกไส้แล้วฮือใดนะครับ0902927444ขอฟังเสียงคนที่ฟังรายการอยู่ตรงนี้หน่อยนะครับสวัสดีครับแม่จำเนียน
2: จ้าได้รับแล้วนะแม่ได้รับแล้วเมื่อวานเนี
0: ่
2: ย
0: ได้รับแล้วครบถ้วนนะแม่เน
2: าะจ้า
0: ได้เลยคุณแม่อยากฟังเพลงอะไรไหมขอได้นะ
2: ขอดอกจานบาน
0: ดอกจานบานหรือดอกจานประหารใจ
2: เออนี่แหละ
0: ได้ครับแม่ได้ครับดอกจานประหารใจนะแม่เน
2: า
0: ะได้ครับได้ครับขอบคุณครับ
2: เห็นรูปแล้วหล่อเนาะ
0: โอ้ขอบคุณครับแม่ขอบคุณที่ย่อย่องครับ
2: จ้าหล่อก็พูดก็พอพูดก็น่ารักเลย
0: ขอบคุณมากมากครับแม่สุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ
2: จ้า
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆแรงใจมาแบบนี้นะจะเป็นอารมณ์หมอลำต่อเนื่องนะครับเนาะเพราะว่ามันจะได้สัมพันธ์กันนะครับกับดอกจันประหารใจที่แม่ขอด้วยรอยเปื้อนที่ใจครับอาพจนีเอพจนาครับท่าน

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สําหรับบํารุงสายตาก่อนค่ํารับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ําครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ําร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

ดอกจานประหารใจครับงานเพลงก่อนล่ำมวลจากอีพออีแม่สุนาสุตาขอบคุณหลายๆเด้อครับแรงใจที่ส่งมาแบบบ่ขาดสายอีพอผมอีแม่ผมนะครับที่อยู่กับลูกไส้หลาตรงนี้นะครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันเบอร์นี้ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนหน้า090-292-7444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานครับเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจาทักทายกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับอีพออีแม่ฟังอยู่ไสแน่ส่งกำลังแรงใจหาลูกไส้เวลาในเบรกแรกชั่วโมงแรกเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการแต่ว่ายังบ่ต้องหมุนคลื่นหนีนะครับเพราะว่าเบาบ่อยอยู่เหย้าจนฮอดเที่ยงอยู่นํากันเหย้าๆเดี๋ยวกลับมาในช่วงถัดไปครับลุงขาดป้าปิดเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: แปลว่าสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bò mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sao nó xoáng mướn đơ
1: bò mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโนด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ๆถึกยายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำจ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเป็นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บเบาไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเงาเงาเออกระสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไซเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบอก ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ห
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนิน

0: เอาเป็นเสื้อเป็นผ้าถุงผ้าขนหนูก็ได้เลือกได้หนึ่งอย่าง
1: มันนวดยี่ห้ออะไร
0: ก้อนคำนี่แหละครับพ่อ
1: มันมีสุดร้อนสุดเย็น
0: ครับเอาเลือกได้หนึ่งอย่างครับเอาร้อนหรือเย็น
1: น่าจะ
0: ขอสูตรไหนดี
1: เป็นร้อนดีน่าจะเป็นร้อนดีกว่านะ
0: สูตรร้อนนะครับ
1: อุบลอุบล
0: พ่ออุบลนามสกุลอะไรครับ
1: เสวียงวาด
0: เสวียงวาดนะครับ
1: ครับ
0: ครับบ้านเลขที่อะไรครับ
1: บ้านเลขที่95
0: 95หมู่ที
1: ่หมู่3
0: หมู่3ตำบล
1: อุบาท
0: กุดบากอำเภอ
1: กุดบาก
0: กุดบากจังหวัดสกลนครนะพ่อเนาะ
1: โอเคครับโอเคครับ
0: คร
1: ับ
0: ครับก็เป็นเบอร์โทรก็เป็นเบอร์ที่ประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะ
1: ครับผม
0: ครับครับสวัสดีครับพ่อ
1: บ้านหนองสองหานนะ
0: บ้านหนองสองหานนะพ่อเนาะ
1: สองหางสองหาง
0: หนองสองหางนะครับ
1: ครับผมบ้านหนองสองหาง
0: โอเคครับพ่อรับทราบครับขอบคุณครับครับ
2: ค่ะ
0: ครับบ้านศูนย์ไทย
2: คอมครับเอารักษาดวงตาหนึ่งกระป๋องค่ะ
0: ครับผม
2: แล้วก็
0: กระปุกนะครับ
2: แล้วก็กาแฟหนึ่งกล่อง
0: สายตาหนึ่งกาแฟหนึ่งนะครับเคยสั่งไหมครับ
2: เคยค่ะเคยแต่นัวเบอร์ใหม่โทรดิ
0: โทรชื่ออะไรครับ
2: แม่ขวัญคำโกพลค่ะ
0: แม่ขวัญคำนามสกุลอะไรนะครับ
2: โกพลค่ะโกพล
0: โกพลเอาเป็นเบอร์ใหม่ใช่ไหมครับพี่เป็นเบอร์นี้ใช่ไหม
2: ไม่ค่ะหนูรอหนูเอาเบอร์ใหม่หนูเคยสั่งแล้วตอนนั้น
0: โอเคครับโอเคครับเป็นไอ้แล้วอะไรครับ
2: เอายานวดค่ะเอาส่วนเย็น
0: นวดเย็นนะโอเคครับพี่ครับเปลี่ยนเบอร์โทรเนาะโอเคครับ
2: เปลี่ยนเบอร์โทรจะเห็นที่อยู่เดิมครับพี
0: ่ครับพี่ขอบคุณมากครับ
2: คุณค่ะ
0: ครับแม่บัวกันครับ
3: จ้าแม่สั่งกาแฟไหมลูก
0: ได้ค่ะแม่เอาจากกล้องครับ
3: เอาสี่กล้องหนูละ
0: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทที่แม่ยังแถม
3: เอายาหนวดแล้วลูกเด้อเอาสูตรเตียงแบบสูตรเย็นนะลูก
0: ครับผมได้ครับแม่ได้
3: จ้าจะมีได้ลูกเด้อ
0: จ้าแม่สุขภาพแข็งแรงเด
3: ้อจ้า
0: จ้าขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับ
3: จ้า
0: ครับผม
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444

0: ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุก

ทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-38

0: กับเราที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพรามบวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช

0: กลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญสาอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาด้วย
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ําผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โหบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาทูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาทูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ๆถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็วานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่ใบผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำ

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายจังวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งเบาไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
4: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอย

0: าลสมุนไพรก่อนครับครับ
1: จ้าบ่อยบ่ค่ะ
0: บ่อยครับแม
1: ่เนี่ยขออย่า
0: ครับผม
1: กาแฟ
0: กาแฟอาจจะกอง
1: กาแฟ
0: อาจจะกองครับ
1: กองสองกอง
0: กาแฟสองกองเอาอันอื่นน้ำบ่ครับ
1: เอาเราเท่านี้ละมาลองเบิ่งแม่พ่อนเคยกินจะเชื่อ
0: ได้ครับขอชื่อที่ยุคคุณแม่นะครับส่งคุณแม่อะไรครับ
1: คุณแม่สวัยชัยวง
0: ศ์แม่สวัยชัยวงศ์บ่ครับ
1: สวัย
0: ฮะ
1: สวัยสวัย
0: พ่อแม่เฉลยชัยวงศ์
1: เฉลยชัยวงศ์จ้า
0: ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่แม
1: ่84
0: หมู่ที
1: ่หมู่13
0: 13ตำบล
1: ตำบลบ้านฟางนกข้าตำบลฟางนกข้า
0: อำเภอเมืองอำนาจเจริญมาแม
1: ่จ
0: ้
1: า
0: ได้ครับได้ครับแล้วลูกจะส่งให้ได้แม่ได้เบอร์โทรกับเบอร์นี้เน
1: า
0: ะจ
1: ้
0: า
1: เมียขอรูปเมียขอรูปเมีย
0: ได้ครับขอรูปดีเจด้วยครับเดี๋ยวรูปจัดส่งให้จ
1: ้า
0: จ้า
1: เอาทำมาลำ
0: เอาลำ
1: ทำมาลำพอ
0: เอาลำก่อนไหน
1: แม่ท้องแฝ
0: ดแม่ท้องแฝ
1: ดก้อนเดินลงเนี่ยก้อนเดินลง
0: ได้ครับแม่ครับครับสวัสดีครับครับ
1: จ้าเดี๋ยวจะเป็น
0: คร
1: ับ
0: ท่านใช่ครับ
2: จ้าพี่บอย
0: ครับแม่บอยครับผม
2: เนี่ยบางคนเนี่ยฟังเนี่ยเป็นหาหมอหมู่บ้านนี
0: ่จ้าแม
2: ่อันคว่ำไปที่แหลมแม่เป็ดไปฟัง
0: จ้า
2: โอไปวัดคว่ำดันแม่นบ่ล่ะ
0: จ้าแม
2: ่ไปวัดคว่ำดัน153ตอนนี้นั่งอยู่ข้าวนึงแม่ไปวัดอีก100เดียวแม่ลงแม่บ่อย
0: แม่นตอนเฮายางเฮาเดินไปในเลือดพวกคว่ำดันเลือดมันจะผิดปกติครับเราต้องไปนั่งก่อนไปนั่งพักก่อนให้เฮาหายเมื่อยหายหัวใจสั่นก่อนเฮาค่อยไปวัดปานเฮียนที่ตัวสั่นคันความดันลอยนั่นผู้เฒ่าน
2: ั่นแหละปานเฮียนอันน้ำตาลแม่นบ่อย
0: ครับ
2: น้ำตาลบันเงน้ำตาลแม่น
0: ครับ
2: เท่าไหร่120 122
0: เออ122กับปกติแล้วสนะโ
2: อ
0: ้นั่นตัวนั้นตัวมาดีใจ
2: นี่แม่ให้แทนปานนี่แม่บ่อยแม่นแม่เอ้าตั้งอีกไม่กินทั้งเศร้าทั้งสวยปานนี้
0: เออกินเลยกินเลย
2: ประหยัดเด้อบัดนี้ปล่อยประหยัดเด้อบัดนี้ลูก
0: ครับผมแม่สุขภาพแข็งแรงด้วยไม่ดอนเนาะเดี๋ยวรอคิวจังหน่อย
2: จ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณแม่นารีที่มาทำด้วยเด้อนะครับครับแม่นารี
1: จ้า
0: ครับ
1: เอากาแฟให้แม่จะซีกองในด้วยลูกได
0: ้กาแฟซีกองเนาะคุณแม่เนาะไอ้แม่ยังแถมครับ
1: เอายานวดถึงสุดร้อนคือเก่าน่ะ
0: แถมนวดร้อนเหมือนเดิมเนาะแม่เนาะ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับครับสวัสดีค่ะแม
1: ่จ้าจ้า
0: จ้าสวัสดีค่ะคุณคุณครับบ่าวบอยครับ
1: จ้ามันแม่อยากได้กาแฟ3กล่องนะลูก
0: กาแฟ3กล่องกับน้ำมันนวดคู่นึงบ่แม่กาแฟ3กล่องมัน900 4กล่องมัน 1,000 มั้ยแม่
3: คุ้มว่าอันละ 1,000
1: ว่าน่ะแม่เออจักกล่องจักกล่อง 1,000
0: 4กล่องแม่4กล่อง 1,000 บาทครับ
1: เออก็กันก็4กล่องอ่ะเป็น 1,000
0: ไก่แมวยังแถม
1: เอาหนังหัน
3: ห
1: น่
3: ว
1: ย
3: ไปกินหน่อยยาหน่วย
1: คือบ่คั่นน่ะเบิด
3: บ่คั่นทางนั้น
0: เอาสิเอา
1: เออเอาเกี๊ยงหน่วยลูก
0: สุดร้อนหรือเย็นครับ
3: สุดยอดห้องเบิ่ง
1: เอาอันห้องร่องเบิ่งดู
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกแถมไปให้นะที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะไอ้แม่คำพูนวนวาที156หมู่9นี่เนาะตำบลเสือเฒ่านี่เนาะ
1: จ้า
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ได้

0: เด้อ
1: จ้า
0: จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขอเพลงนำหน่อยจ้ะ
0: ได้ค่ะแม่เพลงไหน
1: เอออันมะลำมวนมวนน่ะนะ
0: มะลำออกก่อนได้แล้วแม่ก่อนได้มันเคยชิมวนอีแม่ลองว่าบุ้งดู
1: เออน่ารักโอ้ยแม่บ้องหูจ้าแง่อ่อนมู
0: อะมะลำมวนน่ะนะจ้าจ้าโอเคครับแม่แม่ฟังมาฟังลำลองเนาะ
1: จ้าเอาลำลองน่ะลูกลำลองน่ะ
0: จ้าแม่โอเคครับแม่คำพูดครับ
1: จ้า
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: หัวครับมันฟังกาแฟให้หญิงนะครับ
0: ตั้งอันไหนครับ
3: ไอ้ยายบัวพันธุ์สุขานะครับ
0: ยายบัวพันธุ์สุขาเนาะเอาอะไรบ้างครับ
3: กาแฟ2กล่องครับ
0: กาแฟ2กล่อง600บาทของแม่บัวพันธุ์สุขานี่เนาะ
3: ครับครับ
0: ครับผมได้ครับที่อยู่เดิมเนาะพี่เนาะไม่มีเปลี่ยนแปลงเนาะ
3: ครับผม
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวน้องจะส่งให้เด้อไอเด้อบอกอีเมลเด้อ
3: ครับผมครับผม
0: ครับครับขอบคุณหลายๆครับ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ดีครับ
1: จ้า
0: ครับผมแม่ประมวลบ่าวบอยครับ
1: จ้าเอากาแฟให้แม่แน่
0: จ้าแม่เอาจากกองครับ
1: เอาที่กอง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแม่ประมวลเอาอะไรแถมครับ
1: เออมันคือบ่เป็นแถมเป็นกาแฟนะเดี๋ยวนี
0: ้อันนี้มันแถมกาแฟครับคุณแม่ต้องเป็นชุด
1: แฟนเออ
0: จ้า
1: อันเอาบะไรกาแฟกับยานวดละ
0: จ้าเป็นน้ำมันนวดสุดร้อนหรือเย็นครับแม่ครับ
1: ค่ะสุดร้อน
0: ครับแม่ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้นะ
1: จ้า
2: ดีครับแม่วันทับครับ
1: จ้าสวัสดีลูกเดี๋ยวสั่งกาแฟสั่งกาแฟสองฟองไม่สองกล่องนั่นอ่ะ
2: กาแฟสองกล่อง600บาทนะแม่เนาะ
1: จ้า
2: ดาว
1: หาแปดของเจ้าน่ะหาแปดของเจ้านั่นนะ
2: นั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นล้อ
1: มมันถือกันกับของแม่ค่ะของแม่ค่ะค่ะเลข
2: เป็นทะเบียนรถเก่าพี่น้องถือบัตรสุขคนในแม่พี่น้องกัน
1: อยากพี่น้องตัวแม่ฟังหนังตะพุ่นหนังตะมือกุ้งนางพอดีกับผีกับเลขแม่
2: อืมเพราะว่า
1: อายุตาพุ่นเสีย
2: อ๋อเหล็กทะเบียนของผมมันเป๊ะเลยนะแม่บ่มีขาดเกลื่อน
1: แม่
2: เ
1: อ
2: ายินดีนะแม่
1: เรื่องการ
2: มันหมานมันหมาน
1: เอ้าฮะมันหมานวนหนาแล้วหกเก่าคือเก่าลูก
2: หกเก่า
1: เพราะว่าเนี่ยคือกับของแม่ครับแม่ซื้อมา 2-3 งวดแล้วหกเก่านี่เพราะว่ากล้วยมันดอกกลางต้นมาแก่กล้วยกับเก่า
2: เ
1: วล
2: าทำเองมีเป็นเลขทะเบียนรถลูกกับ6958เด้ตอนนี้มันออก
1: แค่นั่นล่ะเออกับมันออกโซน้ำกลมันว่าล่ะ
2: ครับผม
1: บัดนู้นมันสิออกตัวข้างหน้านี
2: ่เนาะเอามันมา
1: ได้อีกแล้วเนี่ยมีกับมีนี่ลูกเจ้าแม่บ่ได้กินแล้วโดนแล้วนี่หลานย้อนหลานใส่เงินนี่เนาะพยาบาลใส่เงินหลายเนาะ
2: จ้าแม่เอา
1: ทั้งลูกทั้งลูกชายกับมาเสาหลักผู้เพิ่นเป็นผู้รับเหมาเนาะเพิ่นก็มาบ่สบายนะก็เลยบ่ได้สั่งบ่ได้หยังก็เลยนั่นแต่เบาหวานเนี่ยลดยาแม่ได้กินเครื่องนึงเด้
2: ครับแม่ครับ
1: ลดเครื่องนึงนี่เบาหวานน่ะดีมากๆไล่ลูกดีมากๆยานั่นที่กันแต่แม่หังบ่ได้เฝ้าสู้ลูกเดือนนึงแม่บ่ได้เปิดโทรศัพท์แม่บ่ให้แม่บ่ได้เปิดวิทยุลูกเข้าโรงพยาบาลน่ะ
2: ครับแม
1: ่อืมนั่นน่ะอันน่ะเอายังซั่นน่ะลูกขายเฮงๆเด้อลูกเกิดมาก็ให้เลี้ยงง่ายๆโตเร็วๆนะลูกเด้อคร
2: ับสมพร
1: ครับน้องแอมเข้าไปลูกเข้าไปเข้าน
2: ั่นไปมื้ออื่นแล้งครับเข้าห้องพามื้ออื่นแล้งไปข้างนอนมื้อวันที่20พาตะเสาครับ
1: จ้าจ้าครับง่ายๆท่านลูกเด้อง่ายๆหาน้องซั่นน่ะลูกขอบคุณหลายๆจ้า
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ
2: แม่สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: แม
1: ่ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
3: สวัสดีจ้าน้ำมันหนวดมา2ปุกได้ล่ะ
2: น้ำมันหนวด2กับปุกบ่แม่เอาเป็นสูตรร้อนกับเย็นบ่ครับ
3: จ้า
2: ได้ครับ
3: 3เด้อ
2: 300 300บาทอ่ะส่งคุณแม่อะไรครับ
3: แม่ใบคำขาม
2: แม่ใบพันขาม
3: คำขาม
2: คำขามบ้านเลขที่เท่าไหร่แม
3: ่บ้านเลขที่116
2: 116
3: หมู่1
2: ตำบล
3: ตำบลหนองมูลอำเภอหนองขีจังหวัดกาฬสินธ
2: ุ์โอเคได้เบอร์โทรกับเบอร์อีเมลโทรเข้ามานี่ล่ะเนาะ
3: จ้า
2: ได้ครับเดี๋ยวลูกชายจะส่งให้เด้อครับแม่ใบเด้อ
3: จ้า
2: ครับขอบคุณครับแม
3: ่
2: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณอีเมลผมหลายๆยินดีครับ
4: บ้าบอยครับ
2: บ้าบอยครับพ
4: ่อไอ้ป่วยจะได้ยาตากับมันกาแฟเหล้าย
2: าตากับกาแฟเนาะแม่เพียรดีสมสะอาดนี่เน
4: า
2: ะ
4: เอาฝากกัน
2: ไอ้กาแฟจะก
4: องผมว่าอย่างกาแฟ2กองกับยาตากองนึงนี่มันเป็นเงินจักบาทเหรอ
2: เป็นเงิน 1,250 บาทได้ของแถม1ชิ้นครับพ่อ
4: 1,250 1,250บอก
2: จ้าแม่นครับอีพอเอาหยังแถม
4: เอายาหนวดก็ได้แล้ว
2: สูตรร้อนหรือเย็นครับพ่อครับ
4: สูตรร้อนสูตรร้อน
2: หนวดร้อนเนาะส่งในนามแม่เพียรดีสมสะอาดที่อยู่เดิมนี่นะพ่อเนาะ
4: ครับ
2: ครับผมครับผมเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้ครับพ่อ
4: ครับกับเพ่งกับสายเปรย์สายใจครับ
2: สายเปรย์สายใจครับพ่อเดี๋ยวรอคิวจังหน่อยเด้อเดี๋ยวลูกจัดให้เด้อคิวยาวจังหน่อย
4: ครับ
2: ครับพ่อสวัสดีครับ
4: ครับ
2: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
5: จ้าอยากได้ยาน้ำมันก่อนค่ำ
2: น้ำมันนวดนะแม่เนาะสูตรนวดกับเย็นเนาะ
5: จ้าจ้าเอาสูตรร้อนนั่น3สูตรเย็นนั่น1
2: ร้อน3เย็น1เป็น600บาทเนาะ4กับปุ๊กเนาะแม่เนาะ
5: จ้าจ้า
2: ได้ยังเดียวบ่ครับแม่
5: แม่
2: พี่แม่เคยสั่งไป
5: เอาบ่เอาบ่อยากกระใช้เส้นนี้เด้อเอาฮะบ่
2: ใส่เอาบ่แม่ใส่กระปุก
5: เอาลองดูเนาะอายุยืนอำนาจเจริญจ้ายืนโคกสวัสดิ
2: ์เอาซื้อคุณแม่กันซื้อคุณแม่ยังครับ
5: แม่รัตนาวงจันทรา
2: แม่รัตนาวงจันทราเนาะแม่เนาะบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: บ้านเลขที่11หมู่9นับหรือ
2: 11
5: โคกสวัสดิ
2: ์เดี๋ยวนะครับ
4: 11หมู่9
2: หมู่9ตำบล
5: นับหรือจันท
2: ราตำบลนาผืออำเภออ
5: ำเภอเมืองอำนาจเจริญ
2: อ๋อเมืองอำนาจเจริญเนาะแม่เนาะ
5: จ้าจ้าสั่งๆละเทื่อนึงใส่มันเดือด
2: อ๋อครับแม่ใส่ดีอยู่เนาะได้ย้อนได้ย้อนอยู่เนาะ
5: จ้าจ้า
2: จ้าได้ครับแม่ละนะลูกจะส่งให้ครับ
4: ว่าแค่แม่หนาวเลยจะได้จิบจำ
2: ครับผมเดี๋ยวลูกไส้จะส่งให้ได้แม่เด้อเบอร์โทรก็เป็นเบอร์แม่โทรเข้ามานี่ละเนาะ
5: จ้าจ้า
2: ครับแม่เรียน
4: สวัสดีจ้าก
5: าแฟแม่แม่เลยเด้อ
2: กาแฟให้แม่จะกองครับ
5: 4กอง
2: 4กอง 1,000 บาทแม่เอาอะไรแถมครับแม่เลียน
5: ปะก็หนูมันไม่สีใดพอสีเก่าเด้อสีใหม
2: ่แม่ได้สีใดแน่แล้ว
5: ได้สีแดงบ้างป่ะสีฟ้าบ
2: ่สีฟ้าน้ำเงินได้ไปน้ำเงินมีน้ำเงินมีเขียว
5: เอาน้ำเงินน้ำเงินนี่ล่ะมียังอีกบ้านสีแดงมีอยู่บ่แม่มาสีแดงนะ
2: สีแดงนี่แม่แดงเลือดหมูมันหายากอยากสั่งเขาสุรอบอยู่แต่มันได้มารอบละหน่อย
5: เออ
2: แต่ว่ามันมีสีฟ้าสีเขียวสีชมพู
5: บ่ชมพูบ่เอาสีเขียว
2: เอาสีเขียวเนาะได้ครับแถมผักกระดูกสีเขียวเนาะแม่เนาะ
5: จ้า
2: จ้าโอเคครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับครับสวัสดีค่ะแม่ขอบคุณ
6: ครับสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: จ้า
1: ครับผมบ่าวบอยครับแม
0: ่จ้าอันกล้องกาแฟนะ
1: เอาจักกล้องครับแม
0: ่4กล้อง
1: กาแฟ4กล้อง 1,000 บาทอีแมวยังแถม
0: น้ำมันนวดดำมาสั่น
1: นวดดำนวดร้อนนะแม่เนาะได้ครับได้ครับ
0: จ้า
1: ที่อยู่เดิมส่งในน้ำแม่ละอองราชสีเมืองที่อยู่เดิมนี่เนาะ
0: จ้า
1: จ้าแม่ขอบคุณที่แม่หลายๆด้วยครับสุขภาพแข็งแรงแก้มแดงอองตองเด้อ
0: จ้าจ้าขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอีเมลผมเลยนะสวัสดีครับ
2: แม่ลูก
1: ครับบ้าบ่อยครับ
2: สั่งกาแฟนะลูก
1: ได้ครับแม่ลูนเอากี่กล่องครับ
2: 3กล่อง
1: 3กล่องนวด2บ่แม
2: ่จ้าน
1: วดเอาเป็นร้อนกับเย็นเหรอครับแม่ครับ
2: จ้าจ้า
1: ได้ครับได้ครับที่อยู่เดิมนะแม่เน
2: าะจ้า
1: จ้าสวัสดีจ้าแม่
2: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้าครับบ้านศูนย์ไปก่อนค่ำครับ
0: นุ่มบอยบ
1: ่นุ่มบอยครับแม่
0: แม่เดี๋ยวแม่กาแฟกล่องท่านจะสองห้องนี่ล่ะ
1: กาแฟสองกล่อง600บาทอย่างเดียวบ่ครับ
0: ว่าอีเหี้ยงนี่เงิน
1: จ้าส่งคุณแม่อะไรครับ
0: แม่วันบุญคงค่ะ
1: แม่วันบุญคง
0: บ้านเวน
1: บ้านเลขที่เท่าไหร่แม่
0: 155
1: หมู่ที
0: ่หมู่ที่2ตำบลหมู่ม่วน
1: ตำบลหมู่ม่วนบ้านแวงหมู่ม่วนเนี่ยเนาะแม่เน
0: าะอ๋ออำเภอเมืองจังหวัดอุดรค่ะ
1: ได้ครับได้ครับแม่วันบุญคงนะครับ
0: จ
1: ้
0: า
1: ได้ครับเบอร์โทรกับเบอร์อีเมลโทรเข้ามานี่ล่ะเน
0: า
1: ะจ้าจ้าขอบคุณหลายๆครับ
0: ได้เมื่อใดได้เมื่อใดนี
1: ่ลูกจะส่งออกให้มื้อนี้นะสิฮอดอีแม่มื้ออื่นล่ะครับยังสากกับบ่เกินมื้ออื่นได้แม่เด้อเดี๋ยวคนส่งโทรหาเด้อ
0: จ
1: ้าจ่ายแม่จ่าย600บาทไม่มีบวกเพิ่มนะครับ
3: ครับครับลูกขออนุญาตรับสายสอนครับสวัสดีครับบอยชุนท่อนชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
4: ขอสั่งกาแฟหน่อยค่ะ
3: กาแฟเอากี่กล่องจ๊ะ
4: 4กล่อง
3: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทคุณพี่เอาอะไรแถม
4: เอายานวด
3: สูตรร้อนหรือเย็นจ๊ะ
4: ร้อน
3: แถมนวดร้อนเนาะขอชื่อที่อยู่คุณลูกค้าหน่อยครับส่งคุณอะไรครับ
4: แม่ต้อม
3: แม่ต้อมนามสกุล
4: หมู่แสนกอ
3: นามสกุลอะไรนะ
4: หมู่แสนกอ
3: หมู่แสนกอนะครับแม่นะบ้านเลขที่ครับ
4: 4/1
3: 4/1หมู่ที
4: ่หมู่16
3: 16ตำบล
4: โคกภู
3: โคกภูอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครนะแม่นะ
4: ค
3: ่ะได้เลยได้เลยเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้นะครับ
4: เมื่อไรได
3: ้มืออื่นกะฮอดล่ะครับแม่ทางภูพานเห็นงานเร็วๆดิ
4: เออๆ
3: จ้าจ่าย 1,000 บ่มีบอกเพิ่มอีแม่อยากฟังเพลงฟังล้ำก่อนได้บ่ขอได้เด
4: ้อได้เบิ
3: ดได้เบิดเนาะแม่เน
4: า
3: ะ
4: รอยเล็บที่ระลึก
3: ครับผมรอยเล็บที่ระลึกครับได้เลยครับจัดให้เลยครับแม่จ้าเดี๋ยวรอคิวแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าน้องเพิ่นขอไว้อันผัวแม่ผัวมาหาไพ่เดี๋ยวอีแม่ฟังต่อเพิ่นเด้อจ้าจ้าสวัสดีจ้าแม
4: ่
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อครับผม
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 0902927444
6: โอ้ยไผบ้านไผเมืองเอ้ยลูกไผหมู่เจ้าคือลูกไผข่อยบ่เกิดเป็นมือมีแต่แต่ท่าแป้งแต่งตัวส้วนหัวนอนแว่นบ่เป็นงานคั่วเว้าพื้นแม่ผัวเฮ็ดตัวให้โซ่ทอๆๆๆอีลูกไผโตซะ

ละครที่นี้เพื่อนสา

0: บตกันซื้อ
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444
2: อย่าลืมกันแล้วกันครับ0902927444สวัสดีครับแม่ไส้ทองฮัลโหลครับแม่ไส้ทองครับ
3: แม่จะได้กับแม่
2: เอาจักกล้องแม่
3: เอาซี
2: กาแฟซีกล่อง 1,000 บาทอีแม่เอาหยังแถม
3: เอาอันยาหนวด
2: สูตรร้อนหรือเย็นครับแม่
3: อันจำๆมันเย็นหรือร
2: ้
3: อน
2: ร้อนครับแม่ครับ
3: นั่นละเอาวันนั่นละ
2: ได้ครับแม่เป็นยอด 1,000 บาทแม่สร้อยทองสุดมนที่อยู่เดิมนี่เนาะ
3: จ้า
2: จ้าจ้าเดี๋ยวลูกไส้จัดทรงให้เด้ออีแม่อยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ่ขอไว้ได้เด้อ
3: แม่อยากการฟังการบุญช่วงไหมลูก
2: วันละบุญช่วงเอาก่อนได้แม่
3: ก่อ นใดก็ได้ไปเที่ยวเวียงจันทน์ก็ได้เอากวนสร้างอัน
2: พญาช้างชัดท่านก็ได้จ้าจ้าจ้าได้ครับได้ครับพญาช้างชัดท่านเนาะแม่เนาะโอเคเด้อเดี๋ยวรอคิวเด้อเดี๋ยวรอคิวเด้อจ้าเดี๋ยวลูกเปิดให้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวคิวต่อไปเพิ่นสิแม่นพบรักที่หัวลำโพงแต่ว่าเพิ่นอยากได้เวอร์ชันแม่ท่องใบโคเวอร์คุณล่ะครับกลับมาหลังจากที่นิยายธรรมมาจบพุ่นล่ะค่อยกลับมาเว้าจากันเนาะเบรกนี้พักสักครู่ครับ

0: ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: 2927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye mue ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nang san na 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกับผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
3: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: อืมเอาไล่ใบผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำ

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม่
0: เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างงี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบักไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: ชั้นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
4: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

มีผัวน้อยค่ะท่านพระครูคิดว่าฟังผิดจึงบอกหล่อนว่าหนูพูดใหม่สิพูดช้าๆตั้งสติให้ดีไม่ต้องกลัวนะทุกมีไว้ให้กำหนดรู้ไม่ได้มีไว้ให้ทุกอย่าเอาความทุกมาไว้กับตัวเราค่ะหลวงพ่อถ้าอย่างนั้นหนูขอพูดใหม่ให้ช้าๆชัดๆนะคะว่าหนูกำลังทุกข์เพราะสามีมีผัวน้อยเป็นผู้ชายผู้ชายคนนั้นเป็นคนใช้ในบ้านค่ะคนฟังต่างพากันพิศวงสงสัยไม่แน่ใจว่าใครเพี้ยนกันแน่คนฟังหรือคนพูดท่านพระครูจำเป็นต้องใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบแล้วท่านก็ทราบความเป็นไปของสามีหล่อนว่าเป็นผู้ที่มีเศษกรรมข้อกาเมสุมิจฉาจารติดมาจากชาติก่อนเกินร้อยละ60มาชาตินี้จึงมีจิตวิปริตผิดชายชาญต้องการหาความสุขจากไม้ป่าเดียวกันข้างฝ่ายสตรีผู้นี้ก็มีกรรมข้อกาเมสุมิจฉาจารติดมาเกินร้อยละ60เช่นกันจึงต้องมาถูกแย่งของรักของหวงถึงหล่อนจะเลิกกับชายคนนี้ไปแต่งงานกับชายคนอื่นก็จะต้องถูกแย่งอีกแต่หล่อนก็มีโอกาสที่จะใช้หนี้กรรมด้วยการมาเข้ากรรมฐานสามีของหล่อนนั้นท่านช่วยไม่ได้เขาจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีก7ชาติสำหรับหล่อนชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะชดใช้กรรมนั้นให้หมดสิ้นไปและไม่สร้างกรรมใหม่ขึ้นมาอีกขอประทานโทษหนูมีบุตรกับสามีกี่คน3คนค่ะเป็นผู้ชายทั้งหมดถ้าแบบนี้ลูกหนูจะเป็นแบบพ่อเขาไหมคะหนูกลัวจังค่ะเรื่องสามีหนูพอทำใจได้เพราะมันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ตอนนี้เกิดความกลัวว่าลูกจะเอาอย่างพ่อจะเป็นหรือไม่เป็นก็อยู่ที่หนูคนเดียวอย่าลืมว่าแม่บ้านสำคัญที่สุดในครอบครัวพ่อบ้านเขาจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขามันคนละคนกันแต่แม่บ้านต้องจัดการบ้านการเรือนให้ดีแล้วก็หมั่นไหว้พระสวดมนต์สอนให้ลูกไหว้พระสวดมนต์ตั้งแต่เล็กๆ เมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีไม่วิปริตผิดเพศอย่างพ่อเขาเรื่องของหนูหนักพอสมควรถ้าจะแก้ให้ได้ผลต้องเข้ากรรมฐานอย่างน้อย7วันหนูทำได้ไหมล่ะได้ค่ะหลวงพ่อถ้ากรรมฐานช่วยลูกหนูได้จะให้เข้าสักเดือนหนูก็ยอมค่ะเข้าวันนี้เลยได้ไหมคะอย่าเพิ่งเลยกลับไปจัดแจงทางบ้านให้เรียบร้อยก่อนบอกลูกให้เข้าใจว่าหนูจะมาสร้างความดีเพื่อพวกเขาให้เขาอนุโมทนาด้วยหนูจะได้ปฏิบัติได้เต็มที่ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังแล้วก็ไปลางานซิให้เรียบร้อยจริงสิหนูก็ลืมไปว่ายังไม่ได้ลาออกจากงานหนูคิดจะลาออกเพื่อจะได้ไม่ต้องจ้างคนใช้หนูควรลาออกดีไหมคะหลวงพ่อไม่ดีหรอกหนูเป็นข้าราชการไม่ใช่หรือต่อไปคนที่เป็นข้าราชการจะหาไม่ได้อีกแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะมีคนบางคนถือโอกาสยกเลิกระบบราชการโดยอ้างว่าทำเพื่อประเทศชาติแต่ความจริงไม่ใช่ถ้าเช่นนั้นหนูก็ต้องจ้างคนใช้ต่อไปนะสิคะแล้วก็ต้องทนอยู่กับคนที่แย่งสามีหนูจะยากอะไรล่ะหนูก็หาคนใช้ที่เป็นผู้หญิงเสียก็หมดเรื่องท่านพยายามช่วยแก้ปัญหาไม่ได้หรอกค่ะหลวงพ่อคนใช้ผู้หญิงอยู่บ้านหนูไม่ได้สักคนเพราะสามีหนูจู้จี้ขี้บ่นคนนี้กลิ่นตัวเหม็นคนนั้นกินเก่งสกปรกขี้ขโมยสารพัดที่เขาจะตำหนิเด็กแกก็อยู่ไม่ได้พากันออกไปเขาก็

ก็ได้เห็นภาพอุจจาดบาดตาจึงได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้เล่นละครเก่งกลางคืนเล่นบทผัวกลางวันเล่นบทเมียหนูทั้งโกรธทั้งแค้นจนอยากจะฉีกเนื้อเขาออกเป็นชิ้นๆแต่ก็ทำไม่ได้เพราะหนูเป็นผู้หญิงสู้แรงเขาไม่ไหวเลยได้แต่ชี้หน้าด่าด้วยความแค้นหนูด่าเขาว่าไอ้คนชั่วกลางคืนแกเป็นผัวฉันกลางวันเป็นเมียคนใช้ขอให้แกไปลงนรกหนูด่าแบบนี้จะบาปไหมคะหลวงพ่อแล้วหนูจะตกนรกไหมคะตกสิตกตั้งแต่ตอนด่าเขานั่นแหละท่านพระครูตอบหมายความว่าอย่างไรคะคนเราจะตกนรกได้หรือคะในเมื่อยังไม่ตายหล่อนกังขาได้สิหนูคนเราสามารถขึ้นสวรรค์หรือลงนรกได้ทั้งที่ยังไม่ตายที่เขาเรียกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจอย่างไรล่ะหนูโกรธขณะที่โกรธใจหนูก็เหมือนอยู่ในนรกจริงไหมจริงค่ะแบบนี้ถ้าหนูตายจะต้องไปตกนรกอีกหรือเปล่าคะมันต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่ที่แน่ๆคือถ้าหนูตายขณะกำลังโกรธหนูก็ตกนรกทันทีท่านพระครูตอบตามหลักการของพระพุทธศาสนาถ้าอย่างนั้นหนูขอกราบลานะคะพรุ่งนี้หนูจะไปลางานถ้าเรียบร้อยก็จะมาเข้ากรรมฐานเลยแต่ถ้าพรุ่งนี้ยังจัดการไม่เรียบร้อยก็จะมามะรืนนี้ค่ะหนูขออ้างบุญบารมีที่หลวงพ่อบำเพ็ญมาโดยเฉพาะเมตตาบารมีจงดลบันดาลให้หลวงพ่อหายอาพาธโดยเร็วและขอหลวงพ่อจงมีอายุยืนนานอยู่เป็นร่มโพร่มไทรให้สัตว์ผู้ทุกข์ยากได้พึ่งพิงหนูกราบลาละค่ะหล่อนกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งและจึงลุกออกไปบุรุษวัย60เศษที่นั่งข้างหลังหล่อนจึงมีโอกาสได้นั่งข้างหน้าบุรุษนั้นหน้าตาทุกทนหม่นไหม้เขากราบท่าน3ครั้งแล้วก็นั่งก้มหน้านิ่งมิกล้าที่จะพูดท่านพระครูจึงพูดขึ้นก่อนว่าโยมจะให้อาตมาช่วยอะไรก็บอกมาเลยหากอาตมาช่วยได้ก็จะช่วยได้กำลังใจจากท่านอย่างนี้เขาจึงกราบเรียนด้วยเสียงที่ค่อนข้างสั่นว่าลูกชายผมหายไป12ปีแล้วครับผมไม่รู้ว่าเขายังอยู่หรือว่าตายไปแล้วผมเคยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้หลายครั้งอธิษฐานว่าหากเขาตายแล้วก็ขอให้มาบอกกล่าวด้วยแต่เขาก็ไม่มาผมจึงอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าทำไมเขาถึงไม่มาท่านพระครูตอบทันทีว่าก็เขายังไม่ตายแต่เขามาไม่ได้เขากำลังรับเคราะห์กรรมอย่างหนักเพราะถูกเพื่อนหักหลังชาติก่อนเขาเคยทำกับเพื่อนไว้มาชาตินี้จึงต้องชดใช้เขาอยู่ที่ไหนครับแล้วทำไมเขาถึงไม่ส่งข่าวให้ผมทราบถามอย่างกระตือรือร้นก็เขาไม่อยากให้โยมทุกข์แต่เอาเถอะถ้าโยมทำตามที่อาตมาแนะนำเขาก็จะกลับมาหาแต่ถ้าโยมไม่ทำโยมก็จะไม่ได้พบเขาอีกหลวงพ่อจะให้ผมทำอะไรผมยอมทุกอย่างถึงจะให้ผมตายแทนลูกผมก็ยอมหลวงพ่อบอกมาเถอะครับผมมีลูกอยู่คนเดียวถ้าลูกเป็นอะไรไปผมก็ไม่รู้จะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรใจเย็นๆโยมลูกชายโยมยังไม่เป็นอะไรไปหรอกเพียงแต่ก็มาหาโยมไม่ได้แต่ถ้าโยมทำตามที่อาตมาแนะนำโยมจะช่วยเขาได้และเขาก็จะกลับมาอยู่กับโยมท่านย้ำเพื่อให้เขามีกำลังใจคุณพ่อกรุณาบอกมาเถิดครับว่าจะให้ผมทำอะไรผมจะทำทุกอย่างแม้ว่าจะยากเย็นแสนเข็ญเพียงไรก็ตามบุรุษสูงวัยพูดจากใจจริงท่านพระครูนิ่งไปอึดใจหนึ่งแล้วพูดกับเขาว่าอาตมาเข้าใจและเห็นใจว่าโยมกำลังทุกข์มากเหลือเกินฉะนั้นสิ่งที่อาตมาจะแนะนำจึงไม่เหมือนกับที่แนะนำคนอื่นแล้วอาตมาก็ยังไม่เคยแนะนำใครมาก่อนเพราะมันทำยากมากถึงแนะนำไปเขาก็ทำกันไม่ได้แต่สำหรับโยมจะต้องทำให้ได้เพราะเป็นวิธีเดียวเท่านั้นวิธีอื่นไม่ได้ผลเอาละอาตมาจะบอกวิธีให้และขอย้ำว่ายังไม่เคยบอกใครมาก่อนนั่นคือโยมจะต้องสวดมหาเมตตาใหญ่ทุกคืนคืนละ3จบให้สวดติดต่อกัน9เดือนขาดวันเดียวก็ไม่ได้ถ้าทำได้ลูกโยมก็จะกลับมาภายใน3วันนับจากที่สวดครบท่านบอกวิธีการเพราะรู้ว่าบุรุษนี้มีความเพียรพอมหาเมตตาใหญ่เป็นอย่างไรครับแล้วผมจะหาได้จากที่ไหน

เป็นบทสวดมนต์ที่พวกเทวดาเขาใช้สวดกันให้โยมไปขอลอกจากพระครูปลัดเสงี่ยมวัดสุทัศน์มีที่นั่นแห่งเดียวไปขอลอกจากท่านแล้วนำไปสวดอย่าลืมนะสวดวันละ3จบขาดวันเดียวก็ไม่ได้ท่านย้ำอีกครับผมจะไปเดี๋ยวนี้ถ้าลูกผมกลับมาผมจะพามากราบหลวงพ่อนะครับผมขอกราบขอบพระคุณที่หลวงพ่อช่วยให้ผมมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่หมดอะไรตายอย่างในชีวิตแล้วขออำนาจบุญกุศลที่หลวงพ่อได้สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากจงดลบันดาลให้หลวงพ่อหายเร็วๆนะครับเขากราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งแล้วจึงขอทางญาติโยมออกไปหลวงพ่อคะทำไมลูกของแกถึงไม่มาหาแกคะในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็น่าจะมาหาพ่อแม่หญิงสาวผู้หนึ่งถามขึ้นเพราะเขามาไม่ได้นะสิเขาถูกเพื่อนหักหลังเรื่องธุรกิจแล้วก็หลอกเขาให้ไปทำธุรกิจด้วยกันที่ประเทศลาวเสร็จแล้วก็ให้ตำรวจลาวจับขังคุกขี้ไก่เขาต้องติดคุกถึง20ปีนี่ก็ผ่านไป12ปีแล้วถ้าพ่อเขาสวดมหาเมตตาใหญ่ทุกวันอย่างที่อาตมาแนะนำลูกก็จะได้รับส่วนกุศลและสามารถหนีออกจากคุกขี้ไก่ได้ไม่ต้องตายในคุกญาติโยมทั้งหลายโปรดจำไว้ว่าพ่อแม่ลูกทำบุญให้กันได้เพราะถือเป็นสายเลือดเดียวกันยกตัวอย่างโยมคนเมื่อตะกี้แกสามารถทำบุญด้วยการสวดมนต์บทมหาเมตตาใหญ่จริงๆมหาก็แปลว่าใหญ่ทำไมถึงต้องมีใหญ่ห้อยท้ายอีกก็ไม่รู้นะโยมนะท่านตั้งข้อสังเกตแล้วจึงอธิบายต่ออีกว่าถ้าโยมคนนั้นแกสวดมหาเมตตาใหญ่ทุกวันบุญกุศลที่เกิดจากการสวดมนต์ที่เรียกว่าภาวนาไมยก็จะไปถึงลูกชายของแกอย่าลืมว่าบุญนั้นเป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งเพราะสามารถช่วยคนให้รอดตายได้อย่างปาฏิหาริย์อาตมาได้พิสูจน์มากับตัวเองแล้วถึงได้กล้ารับรองอย่างที่อาตมามานั่งพูดอยู่ได้ก็เพราะบุญกุศลช่วยเอาไว้ถ้าอาตมาไม่มีบุญก็เรียบร้อยไปแล้วป่านนี้เข้าเมนไปแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมจงสร้างบุญสร้างกุศลเข้าไว้มากๆถึงคราวคับขันก็จะช่วยเราได้

0: สตรีวัย60เศษแต่งกายด้วยชุดสีขาวแบบแม่ชีขอทางเข้ามานั่งข้างหน้าอ้างว่ามีเรื่องสำคัญที่จะกราบเรียนท่านครั้นนั่งแล้วจึงกราบ3ครั้งพูดด้วยเสียงไพเราะเราะพริ้งว่า
1: ท่านเจ้าขาดิฉันบรรลุญาณ15แล้วเจ้าค่ะจะมาขอต่อญาณ16กับท่านช่วยต่อให้ดิฉันด้วยนะเจ้าคะดิฉันอยากได้มานานตอนนี้ได้แค่ญาณ15ญาณ16เป็นอย่างไรเจ้าคะ
0: ประโยคหลังเป็นคำถามไม่ทราบเพราะอาตมายังไม่ได้เลยสักญาณสงสัยโยมจะมาผิดวัดเสียแล้วท่านมิได้พูดปดเพราะญาณที่ท่านพูดถึงคือญาณในความเข้าใจของโยมผู้นี้มิใช่ญาณตามคำสอนในพระพุทธศาสนาเมื่อถูกท่านปฏิเสธหญิงสูงอายุในชุดแม่ชีก็ออกฤทธิ์ออกเดช
1: ท่อเอ้ยนึกว่าจะเป็นพระอรหันต์อย่างที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวที่แท้ยังเป็นพระปุถุชนฉันเองได้แค่15ญาณแต่ท่านกลับยังไม่ได้เลยสักญาณแบบนี้ฉันไม่กราบท่านหรอกท่านนั่นแหละต้องกราบฉันเพราะฉันญาณสูงกว่าท่านพูดอย่างดูแคลนอาตมากราบโยมไม่ได้หรอกเพราะพระวินัยบัญญัติไว้ว่าห้ามพระภิกษุในธรรมวินัยกราบสตรีถึงโยมจะได้ญาณ15อาตมาก็กราบไม่ได้ท่านพระครูพูดด้วยสมณสัญญาทำไมพระจะกราบผู้หญิงไม่ได้ฉันยังเคยเห็นพระปริญญา8ปริญญา9กราบพระแม่กลกฎเลยแล้วท่านล่ะได้ปริญญาอะไรทำไมถึงกราบฉันไม่ได้ปริญญาอะไรอาตมาก็ไม่ได้แต่ก็รู้และปฏิบัติตามพระวินัยได้เคร่งครัดกว่าปริญญา8ปริญญา9บางรูปมีอย่างที่ไหนพระไปกราบผู้หญิงจบปริญญามาได้ยังไงท่านเชื่อที่โยมผู้นี้พูดว่าพระปริญญา8ปริญญา9กราบโยมกลกฎจริงเพราะเคยมีปริญญา8รูปหนึ่งมาจากกรุงเทพและพูดชื่นชมโยมกลกฎให้ท่านฟังว่าได้ญาณสูงจนพระปริญญา8ที่กำลังจะเป็นปริญญา9อย่างท่านยังต้องกราบฟังแล้วท่านรู้สึกสังเวชจึงถือโอกาสเทศให้พระรูปนั้นฟังทั้งที่ท่านเองไม่ได้จบปริญญาเลยสักประโยคน่าเป็นห่วงพระศาสนานะโอ้ยยิ่งฟังท่านพูดฉันก็ยิ่งปวดหัวไม่ฟังไม่ฟังแล้วพระไม่ได้ญาณก็พูดไม่รู้เรื่องแบบนี้แหละฉันไม่น่าเชื่อพวกนักศึกพิมพ์เลยเสียเวลาเปล่าๆพูดจบก็ลุกขึ้นเดินออกไปโดยไม่ร่ำลาโอ้ยกูรำคาญอีคนญาณมากจังมึงไปญาณที่อื่นเถอะไปขืนมาญาณที่นี่ประเดี๋ยวกูก็ให้ผู้ใหญ่หอมจัดการซะล็อกเมียผู้ใหญ่หอมตะโกนด่าไล่หลังผู้หญิงชุดขาวได้ยินก็หันขวับมาทันทีใครใครด่ากูประเดี๋ยวก็สาปเป็นนางลิงดำซินี่หล่อนอวดอ้างอิทธิฤทธิ์เท่านั้นเองเมียผู้ใหญ่หอมก็ลุกขึ้นยืนเท้าสะเอวท้าเหยงๆเอาสิสาปเลยถ้าไม่สาปกูจะตบล้างน้ำเดี๋ยวนี้แหละมาแล้วก็เดินฉับๆเข้าไปหาแต่ไม่กล้าประชิดติดตัวเพราะไม่แน่ใจว่าฝ่ายนั้นจะสาปได้จริงหรือเปล่าแต่ถึงถูกสาปหลวงพ่อก็ต้องช่วยอยู่แล้วเห็นที่ไฟเอาจริงผู้หญิงที่ใส่ชุดขาวก็ชักกลัวจึงพูดแบบผู้ทรงศีลว่าฉันไม่อยากเอาบิมเสนมาแลกกับเกลือถ้าฉันสาปเธอก็จะเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าเดี๋ยวคนเขาก็จะเอาไปนินทาว่าฉันรังแกผู้ที่ต่ำต้อยกว่าเอาเถอะฉันอโหสิกรรมให้พูดจบก็เดินออกไปช้าๆพยายามนึกถึงภาพนางพญาที่สง่างามโธ่เอ้ยนึกว่าจะแน่สักแค่ไหนที่แท้ก็ไม่มีกึ๋นเมียผู้ใหญ่หอมยังไม่ยอมเลิกผู้ใหญ่หอมอยากจะบอกเมียว่ายังไงก็ให้เกรงใจท่านพระครูบ้างแต่ความที่กลัวเมียเลยไม่กล้าบอกสมภารวัดป่ามะม่วงรู้สึกว่าท่านไม่ได้ดูละครมาหลายปีแล้ววันนี้มีคนมาเล่นให้ดูก็สนุกดีเหมือนกันครั้นละครจบท่านจึงบอกเมียผู้ใหญ่หอมว่าโยมนั่งลงเถอะจะยืนให้เมื่อยขาทำไมล่ะหล่อนหันไปคว้าให้ท่านพระครูวงหนึ่งแล้วจึงนั่งหลวงพ่ออีนางนั่นมันได้ยานอะไรของมันถึงได้ทำยโสโอหังขนาดนั้นคนได้ยานเขาเป็นอย่างนี้กันหรือหล่อนยังไม่หายโกรธอย่าไปสนใจคนอื่นเลยโยมสนใจตัวเองดีกว่าแต่อาตมาก็ได้ข้อคิดจากโยมชุดขาวคนนั้นนะได้มากเสียด้วยท่านพระครูทำวิกฤตให้เป็นโอกาสหลวงพ่อได้อะไรจากมันหรือจ๊ะฉันเห็นมันว่าหลวงพ่อชอดชอด
0: หลวงพ่อยังว่าได้ข้อคิดจากมันพิลึกจริงเจียววลีหลังหล่อนพูดในใจได้สิโยมอาตมาได้ข้อคิดจากโยมคนนั้นว่าตาหูเป็นครูใหญ่เราจะเรียนรู้อะไรก็ต้องผ่านที่ตาและหูของเราคนสองคนฟังเสียงเดียวกันเห็นสิ่งเดียวกันแต่ได้บาปได้บุญไม่เท่ากันคนที่นับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ได้บาปได้บุญไม่เท่ากันก็มีอยู่มากบางคนสักแต่ว่าเป็นชาวพุทธแต่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็หาว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้คนประเภทนี้มีมากเสียด้วยแล้วก็เป็นพวกที่ทำลายศาสนาอย่างแท้จริงไม่ใช่คนอื่นเข้ามาทำลายการที่โยมคนนั้นมาพูดเช่นนี้ก็ดีแล้วอาตมาจะได้ถือโอกาสแสดงธรรมให้ญาติโยมฟังเพื่อญาติโยมจะได้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถือโอกาสแสดงธรรมโดยไม่ต้องมีผู้อาราธนาพระพุทธองค์ทรงสอนทั้งคันธทุระและวิปัสสนาทุระแต่ชาวพุทธเราไม่เข้าใจคิดว่าต้องทำทานถึงจะได้บุญทานเป็นบุญก็จริงแต่ก็ได้บุญแค่สงเคราะห์ช่วยเหลือบุญที่สูงกว่านั้นต้องปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานก็จะเกิดเมตตากรุณาขึ้นในใจจะสามารถคลีกลมเกลียวเกิดวินัยขึ้นได้แสงสว่างคือปัญญาเพื่อจะแก้ปัญหาชีวิตได้ไม่ใช่มาปฏิบัติธรรมเพื่อจะไปสวรรค์นิพพานโยมจะต้องให้ได้มนุษย์สมบัติก่อนแล้วจึงจะได้สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติต้องเอาขั้นพื้นฐานให้ได้ก่อนเหมือนอย่างโยมคนเมื่อกี้ที่จะมาขอต่อยาน16อาตมาต่อให้ไม่ได้หรอกอาตมายังไม่ได้สักยานได้แค่เข้าใจการปฏิบัติเวลาฟังให้ฟังด้วยปัญญาอย่าฟังด้วยกิเลสอาตมาปฏิบัติมา30กว่าปีครูอาจารย์จะให้ปฏิบัติเองก่อนแล้วค่อยสอบอารมณ์ท่านไม่ให้ฟังเทศลำดับยานก่อนเพราะเดี๋ยวจะเป็นวิปัสสนึกคือไปนึกเอาเองว่าตัวได้ยานโน้นยานนี้เหมือนโยมคนนั้นซึ่งอาตมาฟังแล้วก็รู้ทันทีว่าเขาไม่ได้วิปัสสนาได้แต่วิปัสสนึก
2: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3 เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับช่วยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศช่วยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะ

0: นใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
1: ครับบอยสุนทรใช่ครับ
2: เออ
1: ครับ
2: บอย
1: ครับแม่วิทย
2: ์เอากาแฟจัก2กล่องเด้อ
1: กาแฟ2กล่องเอายังอื่นเติมน้ําบ่แม่
2: นะกาแฟมาแล้วไป
1: มาแล้วครับผม
2: เออเอา2กล่อง
1: กาแฟ2กล่อง600บาทอย่างเดียวบ่แม
2: ่เออพอเพียงเด
1: ้
2: อ
1: ได้ครับแม่เพียงหยังครับ
2: เอาขายก้อยค่อยอ้ายดี
1: ขายก้อยค่อยอ้ายเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกไส้เปิดซูฟังเด้อแม่เด้อ
2: ฟังมานี่เด้ฟังมานี่เด
1: ้โอ้ยว่าสิ
2: มาทั้งอุดร
1: ว่าสิเปิดปีหน้าแม่ฟังมื้อนี่บ่ได้ครับเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวนี้ล่ะแม
2: ่จ
1: ้าจ้าจ้าจ้าจ้าอันดีจ้าขอบคุณ
2: จ้า
1: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแม่วิศรีปทุมด้วย
3: ก้อนใช่ครับ
1: ครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกับแม่บ้าบอยครับ
4: เออเออบ้าบอยแม่นั่งฟังอยู่เนี่ยเลยอยากฟังค่ะ
1: ได้ครับอีแม่อยากได้ไหนเนี่ย
4: อันสมมติว่าเอากาแฟสองกล่องแล้วก็ยาอันกระไซสินสองกล่องจังสิจะเป็นเงินเท่าไหร่ค่ะ
1: จะเป็นเงิน 1,500 บาทแล้วแม่ก็จะได้ของแถม1ชิ้นจ้ะ
4: เอาถึง 1,500 คุณบอก
1: จ้ะเพราะว่ากระไซเซนมันกระปุกละ450แม่2กระปุกมัน900หรือแม่จะเอาเป็นกาแฟ2กระไซเซน1นี่เป็น 1,000 กับ50บาทก็มีของแถมแบบนี้ก็ได
4: ้เออ
1: จ้ะ
4: เอาอันเอากระไซเซน1ก้อนกันเอากาแฟ2ก็ได้สมมติว่าเอากาแฟ3กระไซเซนอัน1จังสิเป็นจังได๋เท่าใด
1: กาแฟ3มันคิดเป็นเรท2กล่องแม่แม่มันอยู่ที
4: ่
1: มันอยู่ที่900ถ้าเป็น4กล่องค่อย 1,000 นึงสินะครับแม่ครับ
4: ค่ะค่ะเข้าใจอยู่ฟังนางฟังหลายเมื่อแล้วนางฟังอยู่นี
1: ่พี่อีแม่ฟังอยู่จังหวัดใดครับนี
4: ่นี่จังหวัดอุดรเฮานี่แม่อยู่บ้านหนองนาคำเนี่ย
1: เขาบ้านหนองนาคำตำบลหนองนาคำเขาเลยเนาะแม่เนาะ
4: ค่ะ
1: อ๋อครับ
4: เอาสร้างอันคือว่านี่ละสร้างแบบว่าเอากับแร่สองเอายาอัน
1: กระไซ
4: เซ็นหนึ่งเมก้อนค่ะ
1: ได้เป็น1,050บาทแม่เอาอะไรแถม
4: กันขอผ้าติดตัวซะค
1: ่
4: ะ
1: ได้ครับเป็นผ้าขนหนูนะแม่น้องได้ครับ
4: เมื่อใดเสียวมาให้ท่านนี่เมื่อใดสิได้ท่านน
1: ี่
4: ใกล้บ่เมื่อนี่อยู่ใกล้ๆนี่
1: จักส่งออกมื้อนี้นะสิฮอดอีแม่มื้ออื่นเพราะว่าลูกบ่ได้แล่นส่งเองลูกส่งทั้งไปรษณีย์ทั้งแฟกซ์ครับคนส่งแฟกซ
4: ์ค่ะค่ะ
1: จ้าลูกขอซื้อที่อยู่คุณแม่นะครับส่งคุณแม่อะไรครับ
4: แม่สวนสุพรรณแม่สวนสุพรรณ
1: แม่สวนนามสกุลสุพรรณหรือว่าแม่สวนสุพรรณ
4: บอก
1: นะ
4: แม่อ
1: ยู่ไ
4: หนนามสกุลสุพรรณค่ะ
1: อ
4: ๋
1: อแม่ส่วนนามสกุลสุพรรณเนาะบ้านเลขที่เท่าไหร่จ้าแม่
4: จ้าบ้านเลขที่274
1: 274หมู่ที
4: ่หมู่ที่1สถานธรรมไทยซึ่ง
1: สถานธรรมไทย
4: ว่าแม่อยู่ในสถานธรรม
1: อ๋อไทย
4: ซึ่ง
1: ไทยซึ่งเนาะแม่เน
4: าะ
1: ค่ะได้ครับได
4: ้ครับ
1: เดี๋ยวลูกไส้จะจัดส่งไปให้อีแม่อยากฟังเพลงฟังลําบ่ขอได้เด้อ
4: โอ้ยนางฟังอยู่นี่ตลอดมิแต่มวนมวน
1: ฟังน้ำปูเพิ่นไปนี่แหละที่แม่ได้ครับพ่อแม่พ่อแม่จะเป็นยอด 1,000 กับ50บาทไม่มีบวกเพิ่มค่าขนส่งนะครับจ่ายแค่นั้นนะ
4: ค่ะ
1: เป็นกาแฟ2กระไซเส้น1แถมผ้าขนหนูเนาะแม่เน
4: าะค่ะค
1: ่ะเดี๋ยวลูกไส้จะต้องให้คร
4: ับ
1: ขอบคุณครับแม่ส่วนครับสุขภาพแข็งแรงครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ
1: ครับบ้าบ่อยบ้าบ่อยครับ
3: เดี๋ยวแม่ไม่เห็นไหน
5: แม่ดูจันเด้อจังกาแฟอีกแล้ว
1: แม่หนูจันน้ำสกุลใดฮะ
5: น้ำสกุลไม่เศร้า
1: เอาอีแม่อันแม่เปลี่ยนเบอร์อีกแล้วตี
5: กับเบอร์เก้าตัว
3: ไม่หลายเบอร์
5: มันไม่หลายเบอร
1: ์ตีฟังอีแม่เอาอย่างแน่ครับ
5: เอากาแฟอย่างเดียว
1: ตีกล่องเนาะพันหนึ่งเนาะ
5: จ้า
1: ของแถม
3: มาเป็น
1: ของแถมมาเป็นยังผ่าทุ่งบ่ครับ
3: เอากาแฟอีกกล่องนึงนะ
5: กองกาแฟเส้นเดียดมาก
1: กาแฟมันแถมกับชุดไอ้แปดกองตัวแม่ชุดที่กองพันบริแถมเพราะว่ามันลดราคาหลักกระทรวงฟรีพอจ้า
3: เอาผัก
5: ผลไม้ว่าเออผักผลไม้ไม่หนัง น้ำผักขนูรวดสันตะวัน
1: ครับผมผักขนูเนาะ
5: จ้า
1: แล้วลูกไส้เบอร์นี่บอกหรือไส้เบอร์เก้าก็ได้
5: ไส้เบอร์ไหนก็ได้เบอร์นี่ก็ได
1: ้โอเคครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ได้แม่เดี๋ยวบริเปลี่ยนที่อยู่เนาะที่อยู่หม่องเก้าเนาะ
5: จ้าม
1: องรถไถงามๆเนาะสองขั้นอ่ะเนาะ
5: เออ
1: แม่สุขภาพแข็งแรงด้วยแม่เด้อ
5: ฟังที่เก่าเด้อฟังที่เก่า
1: อยากฟังเพลงฟังล่ำขอได้ด้วยแม่แม่นุจัน
5: ขอเนี่ยขอฟังนะสาวหน้าห้านนะ
1: โอ้ส่วนหรือร้อยแป้น
5: ฟังหน้าสาวหน้าห้านนะมาต
1: า
5: จ
1: ีโอ้ไม้ไทย
5: เออเปิดแต่ฟังดูดูไม่เด
1: ้
5: อ
1: ได้ครับได้ครับลำล่าหน้าห้านเนาะแม่เนาะครับครับเดี๋ยวลูกเปิดสู่ฟังเด้อ
5: จ
1: ้
5: า
1: จ้าจ้าจ้าเย็นจ้าสวัสดีสวัสดีครับแม
6: ่โอ้โชคไปกับว่ารับ
1: สายมันต่ำกันไร้สายครับแม่รับ
6: ไม่ต้องว่าสายต่ำกันแล้วเดือนกันหรือว่าง
1: ครับผมแม่ต้อง
6: มาบอกว่า
1: น้องไงคือว่าแม่ลดลมเป็นยังไงเน
6: ี่ยลดลมไปแล้วเนี่ยกันย่างกันจะไอ้คนก็เลือกกันย่างให้ครบเอา
1: ก็ย่างเบื่อหน่อยไปไอ้คนที่ยังสุขภาพ
6: นี่คือลูกประคบลูกประคบเป็นมังนี่มังตีนล้มแม่มันคือมันล้มลงทับกับมันอันมือจับโซ่นะ
1: จ
6: ับ
1: แ
6: น่นนอนหน้าบ้านนั่นแหละนอนหน้าบ้านนั่นแหละมันเป็นในบัวมันเลยน้อยต่ำลูกแม่ก็น้อยน้ำ
1: หนักหัวมันหันลมพอแห้งหัวมันพอแม
6: ่หัวมันแม่ที่จับลมทับคือทับเตียงกันนั่น
1: หัวมันทับในทับในน้ำมันเอาน้ำมันเท่าในแม่ครับ
6: แล้วน้ำมันหนวดอะไรจะว่าสู้เล่าลง
1: ครับเมียน้ำมันหนวดท่าหลดเอาสุดร้อนน้ำมันใส่ไว้เด้อ
6: ถ้าสุดร้อนเนาะท่ามันจะออกห่อนกระซังมันมาจังเล่า
1: ครับเมียนำ
6: ข้างอยู่เลยมันทรงของเลยบอกว่ามันทรงของเราได้เราแต่ว่าที่โตมาเล่นน้ำแต่เน
1: าะอ๋อครับเมียมันต่ำสายกระมูบวางจักเจีย
6: มันยิงฉันอันน้องไอ้ก็เลยว่าเมียไส้เราพอปวดเกลียวมันเป็นถอนมันเราแต่ว่ามันเหนียวมันงัดออกค่ะกดนะมันเหนียวพุกขึ้นนะมันเลยคิด
1: ครับแม่ครับเอาให้ใกล้ไว้ได้แม่เด้อให้ดีขึ้นไว้ได้
6: จ้า
1: จ้า
6: ดีใจนั่นเด้อพูดสิไปพอดผู้อื่น
1: ครับมือแรงนี่แหละที่ได้ไปนอนโรงพยาบาลแล้วครับแม่
6: เออสุขภาพแข็งแรงพอดยังไง
1: จ้าแม่ขอบคุณหลายๆครับแม่
6: ดีใจนั่นในลูกใ
1: จขอบคุณครับแม่ครับครับแม่อองครับ
7: กันกาแฟนะคะ
1: ได้ครับ
7: กล่องนั้น
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแม่น้องแสมครับ
7: ก็อย่านวด
1: แล้วมันนวดสูตรร้อนหรือเย็นครับแม
7: ่อันสูตรร้อนนะจ
1: ๊ะได้ครับกาแฟ4แถมนวดร้อนนะแม่เนาะ
0: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: บอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะเปียกฝนมาเลย
1: ยาใจคนจนนะครับโอ้ยจะเป็นคักแน่เวลาเวลาเบิดขับพญาสั่งสัตว์ท่านจบบ่จบก็เอาซ้ำนั่นเนาะแม่เนาะนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าฟังสดต่อกับดีเจสาวกุ้งนางสาวสวยประจำทีมงานของเฮาอยู่ดีกินแซ่บอยู่เจ็บกินหวานอยู่มันกินนัวสุผูสุคนสุนาสุตาบอยสุนทรชัยอวยละทุจ้าทุจ่าสวัสดีครับ
2: เอละเนาะของไทยเฮ้าลงใส่ซาดเป็นสร้างสารใหญ่ขนาดพระองค์

0: แล้วมาที่จะตามเรื่องพระสัทธันบันบอนตอนพระพุทธเจ้าลงใส่ว่าทรงเวนเป็นสัตว์เสื้อสร้างเผือกไพศาลบริบาลบ่ทนนับมากมายหลายล้นมีนางสร้างมเหสีทั้งสี่เป็นเทพียอดเยี่ยมเทียมคางอยู่บ่ว่างสร้างฮักสร้างเสมอเนตรดวงตาปรารถนานำกันตั้งแต่ข้าวเป็นสร้างทำบุญสร้างศีลทานบ่ประมาทชาติพระองค์เกิดแล้วได้นำใส่ว่าทรงกรรมมือหนึ่งนั้นสร้างใหญ่สัตว์ท่านบริบาลเป็นกือดอกซื้อแนวนางสร้างพญาสันเอาหญ้าหามาปันบันบอนให้บังอ่อนยอดสู่เมียสร้างดอกสีนางส่วนมเหสีสร้างกะยินดีสมซื่นสร้างกะกึนเงื้อหญ้าบ่ค่าข้างดอกวางคอพ่อฮอดน้องนางนาจุภัตตาเมียพญาพ่ายสารหม่อมพนางกะเลยแขนมีมดแดงกัดน้องค่าคอแขนคังเดนว่าผัวสร้างโศกเศร้านั่งสร้างกะความเหงาเว้าต่อพี่พระพี่พ่ายสารอย่าตายบริวารนายผัวสร้างน้องน้ำตาน้องไหลห่มว่างาจนย้อยยังว่าผัวสร้างนาดน้องบ่ค้องใดดอกอยู่น้ำสร้างสร้างสร้างในระวังมีกรรมจำเป็นเลยละตายฝ่ายนั่งแนวสร้างผัวหมังเน้นน้องบ่ค้องยังข้างแผ่นสุภัตตาโสเคนก็เลยลมเท้าตายพ่ายสารสร้างสักท่านกันโศกโลกมันเป็นจังสี่พญาสร้างได้หำมอนจมเบาน้องนั่งพญาสร้างปลาอดขึ้นมาปากเบาพ่อใดสังคำสร้างโศกซ้ำดับศาสตร์สูญเสียเมียพญาพ่ายสารได้เล่าตายข้าวนั้นดับพระขันสูญเสียงว่าผัวสร้างทำโทษปาฏนาจองไว้ดอกน้ำใส่สงกรรมสร้างกระตายศาสตร์นั้นได้มาเกิดเป็นคนมาเป็นนางสุภัตตาลูกพญาจำแจ้งเน่าในแขนเด่นพระลาบอกเราสุภัตตามีเงาดอกเป็นเจ้าดอกแทนทองตอนนั้นน้องเน่าอยู่แทนบันลังทรงสุบินความฝันได้นั่งเตียงงาสร้างนางนอนเล่นเย็นใจแล้วกระมวลอาทิตย์ควรขอบฟ้าพนางลากระตื่นมาเล่าให้พาเพื่อนฟ้าบันบอนตอนนั่งฝันบ่ได้นอนเตียงงาส่วนที่ตายข้าวนี้จักกี้เจ้ามหาวงองค์อาจมีอำนาจแจกาก็เลยการดอกสังการให้ไปหางาสร้างอยู่กลางไผในเถื่อนหาเอางาขนาดใดมาใส่ดอกเห็นเตียงมาให้จอมเมืองเจ้าสุภัตตานอนนั่งซะเด้อพ่อพญาสังแล้วผ่านกระดันดอกลุง
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: รับฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

อเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายน

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นละ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากาไสเซนบํารุงไส
2: ท่าน
1: น
2: ี่บ่แม่
3: อ้อมึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ใช่แล้วๆเออกาซั่นเคยรักเจ้าหลายๆเด
3: ้ออ้อต้องอย่างงี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
4: เขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาดกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดไหล
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้ออู้ถึกถึกย่ายถึกอู้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเพื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนคุณน่ะ
2: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เข้าใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
2: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
3: จ้าจ้า
1: ไม่ยายมันเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
3: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
1: ป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
3: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
1: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดี๋ยวนี้กะมาเบิ่งติลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
3: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตียาย
3: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

ดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระแสเส้นก้อนคำยากระแสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระแสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระแสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาไลของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำสุ่มป่ากุมบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
3: สมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวสีหวานจากห้องดอก

สวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะตอนรับทุกท่านเข่าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะโอ้ยอีกแล้วห่วยมื้อนี้อีกแล้วด้วยแม่เมื่อวานนี่ก็ชั่วโมง2เด้อ้ายแล้วใจหำหอบมื้อนี้มาอีกแล้วค่ําเก่าอีกแล้วแม่เอ้ยเป็นจังได๋เนี่ยสตินะเดี๋ยวเอิ้นสติขึ้นร่างจะเข้าก่อนแม่มาร่วมชุมนุมแฮเออเหลือเสด็จบ่นอนตื่นใหม่แม่ๆนอนถ่าเขารายการเสด็จตื่นนะคะเกือบจะเที่ยงตรงพอดีนี่สลึมสลืออยู่ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ค่ะช่วงของรายการนี่คือนานาวารายตีดำเนินรายการนะคะอยู่กับกุ้งนางเป็นประจำแน่นอนกับรายการสดๆค่ะรายการสดจันทร์ถึงศุกร์ตอนเที่ยงถึงบ่าย 2:00 น. ตรง

หนึ่งในทีมงานของบ้านสมุนไพรก่อนคำรับนาทีคือเก่าเมื่อเดิมจะแม่จ๋าขึ้นหานขึ้นเวทีมื้อนี้มาแบบลอยๆได้แม่มาแบบลอยๆนี่เพราะว่าคือบ่รู้ร่างกายมันเพลียค่ะรู้สึกว่าเพลียแล้วช่วงเวลาที่แบบรอเขารายการนอนอยู่อูอยู่เปลข้างนอกเผลอหลับไปเคลิ้มรับไปเสด็จตื่นเบิ่งนาฬิกาโอ้ยเกียบบ่ทันรายการบ่อายบ่อยากเว้านำแต่ใจทะลำบ่อยากเขารายการมาเล็บเป็นงึกๆงักๆเสด็จบ่นี่แม่จ๋าคงอยากได้อายเป็นแฟนได้ค่ะเดี๋ยวกินกาแฟไปน้ำให้สมองมันปลอดโปร่งจากข้าว0902927444นะคะโทษทักทายกันค่ะอยากจะแนะนำผลงานเพลงนะคะหรือว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนคำกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเราเบอร์โทรจะแม่จ๋า0902927444เอาแบบเคลียร์แบบชัดๆเลยเนาะแม่เนาะน่าจะจดท่านกัน

0: นอนอยู่อูคือกันบ่พ่อจ๊ะ
1: โอ้อยู่อูคือเดียวนห่มไ
0: ผ่โอ้ยเป็นตาเย็นดีเนาะพ่อเนาะเริ่มล่มแล้วไหมค่ะกุ้งนั่งนอนอยู่อูกับเป็นล่มมาแล้วไหม
1: เออล่มผัดเป็นเจ้อยแล้วเนี่ย
0: ลมเริ่มมา
1: ป้าเป้ก็ใกล้สิ้นวิลละนอนได้สร้างดอก
0: จ้าจ้าพ่อ
1: มาขอฟังเพลงของลูกสาว
0: นะได้ค่ะอีพอเพลงไหนดีคะ
1: เพลงเอิ้นอ้ายขามขัวเพลงลาว
0: เอิ้นอ้ายขามขัว
1: ครับเพลงลาว
0: ได้จ้าพ่อเดี๋ยวลูกสาวส่งให้เนาะพ่อเนาะ
1: ครับฟังให้นามให้คนสวยๆนั่นล่ะ
0: จ้าจ้าขอบคุณอีพอหลายๆค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณสำหรับพ่อลิชวดกลางลานะคะขอบคุณอีพอนำกันแล้วกันสำหรับงานเพลงค่ะเป็นเอิญอ้ายขำขัวนะคะศิลปินจากฝั่งสปป.ลาวส่งให้กับแฟนรายการที่ติดตามรับฟังกันอยู่พร้อมกันแล้วกันสักครู่เดี๋ยวกุ้งนางเปิดให้นะคะสำหรับงานเพลงต่างๆขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณสำหรับนะคะทางด้านคุณพ่อสงวนทวีแสงนี่พออยู่ที่ตำบลดอนใหญ่ค่ะอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีขอโทษเขามาสั่งกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องนะคะ350 บาทแล้วก็พอบอกว่าขอเอาเป็นแบบหมอล่ำให้พ่อในเด้อเดี๋ยวกุ้งนั่งจะทรงให้เป็นล่ำลองเนาะพ่อเนาะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคุณแม่ที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วแม่บอกว่าไม่ต้องเอ่ยชื่อแม่นะ เป็นความลับ อยู่ทั้งสระแก้วค่ะสั่งกาแฟ8กล่องชุดใหญ่เลย8กล่อง 2,000 บาทของแถมเป็นแก้วอัลบั้มแมนแก้วของแถมเป็นกาแฟ1กล่องสำหรับใครที่สั่งซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทจะเป็นนะคะกาแฟก็ได้หรือจะเป็นคละสินค้าก็ได้นะคะครบ 2,000 ได้ของแถมชิ้นใหญ่ของแถมชิ้นใหญ่มีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูของแถมชิ้นใหญ่มีวิทยุผ้าห่มกาต้มน้ำห่อนไฟฟ้านะคะหรือว่าจะเป็นกาแฟก็ได้โอ้กันตื่นนอนย่ำนี่มันบ่แม่นแนวตอนแม่เนาะเป็นสมองแบบมันไม่ทำงานของแถมขนาดว่าของชิ้นใหญ่กุ้งนั่งยังไปไล่ของชิ้นหน่อยใดเสยมาโอ้มันต้องใส่เวลาจักหน่อยมันจวนอยู่แม่กำลังจวนอยู่ของแถมชิ้นใหญ่มีวิทยุผ้าห่มกาต้มน้ำร้อนไฟฟ้าหรือกาแฟกล่องหนึ่งติดต่อได้สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะ090-292-7444ขอบคุณเมนูผ้าเทียมน้ำค่ะอีแม่อยู่ทางอุดรนะคะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรแม่สร้างกาแฟก่อนค่ำ1กล่องละกะหมอมัดหนวดก่อนค่ำสูตรเย็นอีก2ขวดยอดรวมเป็น650บาทจัดทรงไห่ฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะขอบพระคุณทุกๆคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกๆออเดอร์ด้วยสำหรับเมนูผ้าเทียมอีแม่สร้างนะคะสินค้ามาแล้วละกะแม่ขอเพลงเขามานำค่ะเป็นสารพันสร้างสูนะคะทรงไปถึงพี่น้องแฟนรายการที่ติดตามกันอยู่นะคะฝากสินค้าจากบ้านก้อนคำน้ำกันแล้วกันนะคะกาแฟก้อนคำกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพค่ะรสชาติดีกลมกล่อมหอมอร่อย1กล่องนะคะของกาแฟก่อนค่ำ1กล่องบรรจุทั้งเบิด10ซองค่ะถ้าซื้อกล่องเดียว350บาทซื้อ2กล่อง600บาทนะคะ4กล่องพันเดียวเท่านั้นแล้วก็ได้ของแถมนำสำหรับโปร4กล่อง 1,000 บาทเลือกได้นะจ๊ะแม่จ๋าสำหรับของแถมมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ก้อนคำนะคะของแถมสามารถเลือกได้1ชิ้นค่ะสวัสดีค่ะ
1: ฮอดเดอร์ฮอดเดอร์
0: จ๋าของถึงครบถ้วนเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: จ๋า
1: เอาไปครบแถม
0: จ๋าอีพ่อสั่งหยังไปคะ
1: สั่งกาแฟกองหนึ่งสั่งยาหนวด2อัน
0: อ๋อยอดมัน650บ่ถึง 1,000 นึงจะพอเลยบ่ได้แถม
1: บ่
0: ค่ะ
1: แต่ผู้ดีจ่ายไปได้ละ250บ่650ไปแล้ว
0: จ้าขอบคุณอีพ่อหลายๆที่อุดหนุนบันก่อนค่ำนะคะ
1: ครับครับครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพ่อมากๆค่ะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณอีพ่อนำกันแล้วกันถ้ายอดถึง 1,000 ได้ของแถมจะพ่อจ้าสวัสดีค่ะ
2: แล้วพ่อเนาะ
0: สวัสดีค่ะค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะ
2: จ้าอีพ่อสั่งอย่างไปคะ
1: สั่งกาแฟกอง
0: ฮัลโหลจ้าพ่ออ
2: ๋อยอดมัน650ถึง

0: ฟังวิทยุหน่อยนะคะฟังในโทรศัพท์เอาค่ะพ่อ
1: ไม่มีใจก็ได้ละพ่อหวานสิพ่อห้องห้องหวานสิไปแล้ว
2: จ้าขอบคุณยี่ก่อนหลายที่อุดหนุนบันก่อนค่ำนะคะ
0: จะได้บอกกันไงบ่เนาะอีพ่อจ้าผ่อนวิทยุลงใหม่ค่ะฮัลโหล
3: สวัสดีครับ
0: จ้าพ่อวันพ่อนวิทยุลงแล้วเนาะพ่อเนาะ
3: สวัสดีครับ
0: ค
3: ่
0: ะค่ะสวัสดีค่ะอีพ่อฟังในโทรศัพท์นะคะค่ะพ่อจ๋าฟังในโทรศัพท์นะคะ
3: สวัสดีครับกุ้งนั่ง
0: สวัสดีค่ะกุ้งนั่งได้ยินพ่อค่ะพ่อได้ยินกุ้งนั่งบ
3: อได้ยินครับ
0: โอเคจ้า
3: ขอฟังเพลงจากเพลงนะ
0: เอาเพลงอย่างคะ
3: ของแบงค์กิตกรนะ
0: จ้าซื้อเพลงว่าม
3: ักน้องได้สองเมา
0: หักน้องได้สองเมา
3: ครับ
0: จ๋าโทรจากที่ไหนคะ
3: เพชรบูรณ์เพื่อนหนองไผ่ครับ
0: โอ้อยู่ทางหนองไผ่เพชรบูรณ์หนาวไปพอทางพุ่น
3: ครับล่มวีๆนะครับ
0: เริ่มมีล่มแล้วค่ะเพชรบูรณ์ด้วยอากาศดีสวยงามในเพชรบูรณ
3: ์ครับเพราะว่าม่วนแท้กุ้งนั่งเห็นหน้าเนี่ยครับ
0: อยากเห็นหน้าอีพอต้องสร้างสินค้าแล้วก็ขอรูปจะได้เห็นหน้า จ้าถ้าเกิดสร้างของเดี๋ยวเพิ่นจะมีรูปส่งไปให้นำคำพอที่อยากเห็นหน้าเนาะ
3: เราดีสร้างครับมาไปทุกแซงทุกสายนะครับเลย
0: ขอบคุณนี่พอหลายๆค่ะ
3: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะขอบคุณคุณพ่ออยู่ที่หนองไผ่เพชรบูรณ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับกุ้งง่าง
0: ค่ะ
4: ขอฟังเพลงไปสุพรรณเนี่ยเด้อ
0: จ้าซื้อเพลงมาจังใดก็ค่ะ
4: ไปสุพรรณ
0: ไปสุพรรณ
4: ครับผม
0: ไปสุพรรณของผู้ใดนะคะ
4: สายัน
0: ของคุณสายันสัญญา
4: ขอถามกุ้งนางเนี่ย
0: ฮะ
4: บ้านกุ้งนางกับสวนมักน้ามันอยู่ติดกันบ
0: ่ติดกันเลยค่ะ
4: มันเกิดมีเสาหัวบ
0: ่มีเสาแต่ก็มีหัวนะคะเสาหัวหมายถึงเสาหัวหมายถึงอ้อมบ้านบ่ค่ะหรือจังใด
4: ครับครับผม
0: เสาหัวเสาหัวหมายถึงหัวที่กันระหว่างสวนกับบ้านหรือจังใดคะ
4: ครับระหว่างสวนมะนาวกับสวนกุ้งนางอ่ะนะ
0: อ๋อหมายถึงระหว่างสวนมะนาวกับบ้านมีเสาหัวบ่บัดนี
4: ้ครับผม
0: จ้าก็มีอยู่เด้ค่ะเสาหัว
4: บ
0: ่ค่ะ
4: ไอ้ที่ไอ้สวนมะนาวมันสูงกว่าบ้านกุ้งนางบ่กันเลยค
0: ่ะที่สวนสูงกว่าไหมก็ไม่นะคะไม่นะ
4: บ่จ้าปลูกอันใดบ่
0: ปลูกอันใดคะ
4: ปลูกกันงูอ่ะไอ้ตะไคร่อ่ะ
0: โอ้ตะไคร่ตะไคร่ก็มีอยู่ในสวนนะคะ
4: บ่
0: จ้ามีอยู่
4: ถ้าปลูกติดกับสวนมังน้าล่ะแล้วก็เอาสารผ้าไปปลูกแล้วก็พันอีตูไ
0: ทอ๋อโหระผ้ามันบ่ค่ะโหระผ้า
4: ครับครับใบคือใบผู้อ่ะ
0: อืมจ้าโหระผ้าไปปลูก
4: ครับมันไม่แม่งงูดังแฉบ่
0: อุ้ยบ่ค่ะบ่กุ้งนั่ง
4: งูดังแฉกุ้งหัวเหลืองเด้
0: อันมันไม่ใช่เหลืองแต่มันคือมันแพ้แม่เบียได้อะ
4: งูเห่าย่ำพันพึ่งข้อแก้มมันสีตูนดอกสองข้าง
0: อันนี้กุ้งนั่งบ่ได้เบิ่งขนาดนั้นเด้
4: เอาไปปล่อยใส่ล่ะ
0: เอาไปปล่อยเอาโยนใส่ผุนแล้วขังหน้าคน
4: เอาอันนั้นละเอานั่นไปปลูกไปแล้วก็อันนี้ที่น้ำน้องไม่สมก็เอาน้ำน้องไม่สมไปที่กันน้ำมูนันไว
0: ้อ๋อโอ้ได้ค่ะเดี๋ยวจะลองดู
4: นั่นละมันสิกันได้เดี่ยวหมากับแมวไว้น้ำกันมันกันโมยู่อ่ะ
0: จะมีครบค่ะหมาก็มีแมวก็มี
4: เออละหมากับแมวมันเห็นมันกระสีเฮาสิฮ้อง
0: เนาะโอ้ขอบคุณมากมากค่ะ
4: เอาแค่นี้ละหมดทุกเสียงทุกสาย
0: ค่ะได้ค่ะ
4: มอบให้แม่สั่งไอ้กาแฟฮะก่อนค่ำวัฒนานำเด้อ
0: จ้าได้ค่ะ
4: สวัสดีบ๊ายบาย
0: ค่ะบ๊ายบายนะคะขอบคุณแฟนรายการนะคะพี่มิตรใหม่วัฒนาทางสาแก้วนำกันแล้วกันไปสุพรรณนะคะแล้วก็บอกไปที่การนะคะการป้องกันงูเบื้องต้นเนาะนะคะก็จริงๆมีครบเลยค่ะบักน่าวก็อยู่หลังบ้านตะคอกตะไคร่ก็มีนะคะแต่ว่าก็ยังมีเหมือนเดิมส่งงานเพลงนี้เป็นล่ำลองค่ะเป็นล่ำลองคงนั่งฝากไปให้สำหรับนะคะคุณพ่อเดี๋ยวเด้อลูกสาวเบิ่งสื่ออีพ่อก่อนพ่อสะงวนทะวีแสงนะคะอยู่ทางอุบลนำกันแล้วกันพ่อบอกว่าขอเป็นกลอนล่ำนะคะของใครก็ได้ทรงเป็นล่ำลองของพี่มนแค้นกลับบ้านแน่พ่อแม่คิดหอดค่ะ
5: กระโดดกันเดี๋ยวล่ำใส่แค้นครับได้ยินเสียงแค้นแล้วพี่แห้งยาวหลด ได้กินเขาก็

ตอนอีบีนั่นแหละครับที่ขึ้นบ้านถึงเสียงแค้นอยู่ผู้ใดคิดใดห้องซอยเด้อ

来来比你帅班嘛帅班สันตุลาขึ้นก่อนหนึ่งล่ำอีกก่อนหนึ่งจากอีสานถิ่นเขาเนาะถิ่นเขาอยากถามข่าวถึงคนไกล

0: นี่เป็นล่ำลองค่ะของผีมนแค้นกันคุณกลับบ้านแน่พ่อแม่คึดหอดเรื่องของนะคะการรอการถานนะคะยิ่งเฉพาะถ้าเกิดช่วงที่ลูกเต่าไปเหตุการณ์ทางไกลเนาะแม่เนาะนะคะเวลามีเทศกาลเทศกาลใหญ่ๆอย่างเช่นนะคะอาจจะเป็นปีใหม่สงกรานต์แ
1: ค่
0: นะคะหรือบางคนอาจจะล่อลูกเต่ามาช่วงนะคะเข้าพรรษาหรือว่าออกพรรษานั่งรอนั่งถาบ่เห็นมาจักเถื่อประเดี๋ยวตนเนี่ยผู้เฒ่านั่งถาลูกเต่าเนี่ยคงนั่งว่าน่าสงสาร
1: ขึ้นบ้นถึงเสียงแค่นอยู
0: ่ทรงนะคะกลอนล่ำนี่ฝากไปน้ำกันแล้วกันนะคะขอบคุณสำหรับนะคะทั้งไอ้ไส้ทั้งหนองคายค่ะฮักหนองคนเดียวแล้วก็รวมไปถึงจากนะคะพี่นุ่มศรีวิไลหน้าขี้หนาขอขุนแผนแค้นขุนสร้
1: าง
0: นะคะของคุณรุ่งฟ้ากุลาชัยสักครู่เดี๋ยวคงนั่งทยอยเปิดให้ฟังมาสักครู่เห็นเบอร์ของคุณแม่แม่สายย่นบ่นออีแม่จ๋าลูกสาวรับสายแม่ไม่ทันแม่สายย่นกุลละวงนะคะอีแม่กดหาลูกสาวไม่แน่0902-7444 0902-7444 นะคะอยากได้สินค้าจากบ้านก้อนคำกาแฟก้อนคำน้ำมันนวดก้อนคำน้ำมันนวดจะมี2สูตรจะแม่จ๋าสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นถ้าถูนวดมองได้ปวดเคล็ดคัดยอกฟกช้ำดำเขียวมาแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะใส่ท่าใส่ถูใส่นวดนะคะมองได้ที่มีอาการนะคะลดอาการบรรเทาอาการ
1: ขวดนึง
0: ถ้าขวดนึงก็195บาทถ้าซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นจัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำมันเขียวก้อนคำค่ะน้ำมันเขียวก้อนคำราคาเดียวกันกับน้ำมันนวดก้อนคำดังนั้นสามารถที่จะซื้อแบบคละกันได้จ้ะแม่น้ำมันนวดแล้วก็น้ำมันเขียวราคาเดียวกันสามารถคละได้เลยถ้าซื้อขวดเดียวก็195ถ้าซื้อ2ขวดก็300บาทเท่านั้นสั่งซื้อได้ติดต่อได้ค่ะ0902927444รวมไปถึงกับยากระใสเส้นก้อนคำลดอาการปวดนะคะน้ำตนน้ำโตอาการปวดที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันหรือเรื้อรังนะคะต้องยากระใสเส้นก้อนคำค่ะสวัสดีค่ะ
2: สั่งยาสั่งกาแฟนะครับ
0: จ้ากาแฟอีพอจะกล่องคะ
2: ไอ้4กล่องครับ
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของแถมจะพอเอาเป็นอย่างดีคะ
2: ของแถมเป็นยาหนวดครับ
0: จ้าเป็นน้ำมันหนวดมีเป็นสูตรร้อนกับเย็นค่ะเลือกได้1สูตรค่ะ
2: สูตรหอน
0: เอาสูตร
2: หอนครับ
0: สูตรหอนจ้าอีพอเคยสั่งบ่ค่ะ
2: บ่เคยครับ
0: บ่เคยสั่งเดี๋ยวคงนั่งขอชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่นะคะ
2: ครับผม
0: จ้า
2: ทองวาลสารครับ
0: คุณพ่อทองอะไรนะคะ
2: ทอง
0: พ่อ
2: นามสกุลวาลสาร
0: อ๋อพ่อทองวาลสาร
2: ครับ
0: จ้าบ้านเลขที
2: ่89หมู่2
0: 89หมู่ที่2ค่ะ
2: บ้านดอนใหญ่ครับ
0: บ้านดอนใหญ
2: ่ตำบลดอนใหญ่ครับ
0: ตำบลดอนใหญ่ค่ะ
2: ศรีเมืองใหม่ครับ
0: อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี
2: 34250ครับ
0: จ้าเจ้าพ่อเบอร์ที่ให้คนส่งติดต่อเป็นเบอร์ที่พอใส่โทรมาเลยบ่ค่ะ
2: แม่นครับ
0: จ้า2876ลงท้ายได้ค่ะพ่อเดี๋ยวส่งออกมื้อนี้ประมาณ 1-2 วันนะคะอุบลของถึง
2: ครับผมครับ
0: ค่ะขอบคุณยี่พ่อหลายๆอยากฟังเพลงหยังบ่ค่ะพ
2: ่อไอ้เพลงไอ้ถ่ายเปิ้งเซิงคร
0: ับ ถ่ายเปิ้งเซิงได้จ้าเดี๋ยวส่งให้นะคะพ่อขา
2: ครับผมครับผม
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณยี่พ่อหลายๆค่ะพ่อทองวารสารนะคะพ่อทองวารสารอีพ่อโยตำบลดอนใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่นะคะจังหวัดอุบลราชธานีกาแฟก่อนค่ำค่ะ8เอาประมาณ8 4โอ้ยพอสั่ง4เด้4กล่องเนาะพ่อเนาะ4กล่อง 1,000 บาทของแถมนะคะเอาเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรร้อนนั่นเองนะคะ 1-2 วันโดยประมาณของถึงนะคะรอรับสินค้าที่บ้านจะพอเดี๋ยวก่อนถึงจะมีบริษัทขนส่งโทรหาพอนะคะช่วงประมาณมืออื้นมือฮื้อเนี่ยอีพอพยายามเอาโทรศัพท์ไว้ใกล้ตัวนะคะเพราะว่าขนส่งเขาโจโทรหานะคะเฮาจะได้รับสายเดี๋ยวท่านทวงที่ จะได้สินค้าเร็วนะคะ0902927444หนึ่งงานเพลงนี่จากแม่หนูผ้าเทียมค่ะอีแม่ขอมาเป็นสารพันสังสูนะคะของพีสอนสินชัยแล้วก็ขอบคุณอีแม่น้ำกระแล้วกันค่ะสั่งกาแฟก้อนคำหนึ่งกล่องน้ำมันนวดก้อนคำสูตรเย็นอีก2ขวดสำหรับยอดของเมนูพาเทียมค่ะ650บาทจัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ

0: ดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเส้นก่อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับช่วยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศช่วยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เบอร์สำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะต้องเบอร์นี้ค่ะ090-292-7444นะคะบ้านสมุนไพรก่อนค่ำสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้เลยค่ะกาแฟก้อนค่ำน้ำมันนวดก้อนค่ำยากระสายเส้นก้อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนค่ำน้ำมันเขียวก้อนค่ำและสบู่ก้อนค่ำเอิญอ้ายคำขัวค่ะจากพอลิชวดกลางล่าค่ะขอบคุณแม่แม่สร้อยทองนะคะแม่สร้อยทองอยู่สีบนเรื่องอีแม่บอกว่าเปิดหมอลำให้แม่เด้อนะคะเป็นหมอลำของคุณแม่บุญช่วงนะ ค่ะเดี๋ยวทยอยเปิดให้ฟังเนาะแม่เนาะรอสักครู่

0: นามสกุลอะไรนะคะ
1: นามสกุลนินมาลี
0: นินมาลีจ้ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
1: บ้านเลขที่156/1
0: ค่ะ
1: หมู่2
0: หมู่ที่2ค่ะ
1: ตำบลบ้านเก่า
0: ตำบลบ้านเก่าค่ะ
1: อำเภอเมือง
0: อำเภอเมือง
1: จังหวัดกาญจนบุรี
0: จังหวัดกาญจนบุรี
1: รหัส71000
0: ค่ะ71000เบอร์ที่ให้ติดต่อเป็นเบอร์ที่โทรมาเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
0: 3889เอ๊ะกาญจนบุรีนี่คือฟังจากสระแก้วหรือเปล่าคะ
1: กาญจนบุรี
0: น่าจะฟังคลื่นจากสระแก้ว
1: ไม่ได้ฟังขึ้นจากสระแก้วหรอกพ่อแล้วบอกแนะนำพ่ออยู่สกลอำเภอสว่างนี่แหละ
0: อ๋อ คุณนางจำได้คุณนางจำได้มีคุณพ่อท่านหนึ่งโทรเข้ามาอยู
1: ่เป็นนาจ
0: ้
1: ะ
0: ใช่ใช่พ่อโทรมาอยู่บอกพ่ออยู่สกลจะให้ลูกสาวสั่งไว้อย่างนั้น
1: จ้ะ
0: ก็คือสั่งไปที่กาญจนบุรีนะคะ
1: จ้ะ
0: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวส่งออกวันนี้กาญจนบุรีน่าจะสัก 3-4 วันค่ะ
1: 3-4 วันเดี๋ยวพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ประมาณวันเสาร์เนาะ
0: ค่ะแต่ว่าก็จะมีอยู่นะคะเขาน่าจะแจ้งอีกทีนึง
1: จ้ะเก็บปลายทางบ่จ้ะ
0: ค่ะเก็บเงินปลายทางพันเดียวค่ะพันเดียว
1: จ้ะ
0: ไม่ได้มีค่าส่งนะคะ
1: จ้ะ
0: ค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
1: มาก
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะสำหรับนะคะคุณพี่ภกาเนนมาลีนะคะยูทีตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะไกลกันพอสมควรแต่ไม่เป็นไรจะใกล้จะไกลซ้ำใดนะคะขนส่งเพิ่นไปส่งหอดแน่นอนนะคะส่งถึงส่งได้ทั่วไทยค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะอยู่ไกลปันได้ก็ตามบ่ต้องย่านบ่ต้องกลัวว่าจะโอ๊ยเพิ่นสิมาส่งเฮาบ่เฮามาอยู่ไกลแท้นอนะคะไกลก็ส่งค่ะขนส่งเพิ่นเขาหอดหลืบแน่นอนส่งถึงหลืบถึงซอยแน่นอนดังนั้นรับสินค้าแน่นอนนะคะ090-292-7444นะคะ090-292-7444นะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณคุณพี่ทุกท่านที่สั่งซื้อสินค้านะคะจากบ้านก่อนค่ำเปิดใจล่องเบิงค่ะผู้ใดที่ยังบ่เคยได้กินบ่เคยได้ใส่บ่เคยได้ล่องเลยนะคะบางคนแบบกำลังช่วงศึกษาอยู่ฟังรายการของบ้านก่อนค่ำลองฟังผู้นั่นผู้นี่เพิ่นกินเหล่าเป็นจังใดนะคะลองฟังไปก่อนก็ได้สำหรับผู้ใดที่ยังบ่ได้ตัดสินใจนะคะแต่ว่าใครที่ฟังมาสักระยะแล้วนะคะได้ยินผู้นั่นก็ว่าดีผู้นี่ก็ว่าโอ้เขาทานะคะรีบสั่งได้เลยค่ะตอนนี้จัดโปรพิเศษกันอยู่ยังมีของแถมกันอยู่ยังมีของแถมกันอยู่นะคะซึ่งอนาคตข้างหน้าก็ไม่แน่ใจนะจ๊ะแม่จ๋าว่าจะยังมีของแถมอยู่หรือเปล่าดังนั้นช่วงนี้ยังมีของแถมอยู่จัดเลยค่ะกาแฟก้อนคำ4กล่อง 1,000 บาทได้ของแถมเลือกได้ค่ะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวสบู่ก้อนคำเลือกได้1ชิ้นหรือผู้ใดจะเอาแบบที่คละสินค้านะคะคละกันแล้วก็ในงบที่ตั้งไว้คือ 1,000 บาทนะคะแม่คุณแม่เลือกเป็นโปรนีก็ได้จ่ายแค่พันเดียวได้กาแฟก้อนคำ3กล่องน้ำมันนวดก้อนคำอีก2ขวดนะคะในราคาแค่พันเดียวเท่านั้นโปรนี้คุ้มมากๆเช่นเดียวกันนะคะจัดโปรกันอยู่ราคาแบบย่อมเยาติดต่อได้ค่ะสอบถามรายละเอียด0902927444แต่ว่าสำหรับโปรที่ลดราคาเหลือพันเดียวโปรนีกาแฟ3น้ำมันหนวด2โปรนีไม่มีของแถมนะจ๊ะแม่จ๋าเพราะว่าลดลงมาเยอะมากๆนะคะจากพันกว่าบาทเหลือพันเดียวเท่านั้นรับรองว่าคุ้มค่ะส่งงานเพลงนี้ถ่ายเปิ้งเซิงจากพ่อทองวารสารพี่พ่อนะคะขอเพลงเขามานำค่ะแล้วก็สั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำกาแฟก้อนคำ4กล่องของแถมพอเอาเป็นน้ำมันหนวดก้อนคำสูตรห่อนนะคะขอบพระคุณมากๆ0902927

0: ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูล นะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งซั่นน่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตา
2: บ่ค่อยฮู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะใครแน
3: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ใครบ่นั่นตัวพ่อผู้ใหญ่
2: กับใครอยู่เล่านั่นละเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
3: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
2: เออไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถือกัดเงินเดือน
4: เจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเสียงไม้พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงไม้เดียวนี่กะมาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเสียงไม้บ่เออแมนอีลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย้ายเออสั่งมากินเด้อครับผม

ดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล่างหนาตัวแม่หัวกะโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ไปรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้มองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบอกแม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
4: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนคำและน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนคำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
5: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิดนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: เพิ่นบ่เมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่หอนขาดฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไว้อย่าไล่ถิ่มเปล่าแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
6: บ้านสมุนไพรก่อนคำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวเสียงหวานจากห้องดอกเสียงแย

0: ้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่เบรกที่2กันชั่วโมงที่2ของรายการค่ะสวัสดีค่ะพ
1: ่
0: อ
1: เฮงอี
0: พี่พ่อซื้อกับนามสกุลกุ้งนั่งยังยังได้บ่ครบจ้ะพ่อเฟงนามสกุลหยังก็ค่ะพ่อจ๊ะ
1: นามสกุลแก้วหน้าแก้วหน้าน
0: ามสกุลแก้วหน้าเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: พ่อเฟงแก้วหน้าบ้านเลขที่38หมู่6บ้านหนองโนตำบลสำโรงอำเภอตาลสมจังหวัดอุบลกาแฟซีกลองของแถมเป็นน้ำมันนวดสูตรฮอนนะคะ
1: น้ำมันนวดสูตรฮอน
0: จ้ะแล้วก็ขอรูปดีเจน้ำเนาะพ่อเนาะค่ะได้เจ้าพ่อได้ครบถ้วนค่ะเดี๋ยวส่งออกมานี่ประมาณเหมือนอื่นเหมือนเฮ้อค่ะพ่อบ่ลืมจ้ะขอบคุณพ่อมากๆค่ะ
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่พอน้ำกันแล้วกันเมื่อกี้กำลังเอาซื้อกำน้ำเสือกุลแต่ว่าโทรศัพท์พี่พอลุดไปก่อนนะคะก็เลยต้องโทรกลับนะคะเพื่อเอาข้อมูลเพิ่มเติมจะได้ครบถ้วนนะคะถ้าข้อมูลครบการส่งออกนะคะสินค้าไปฮอดอีพออีแม่ก็จะเรียกได้ว่าเร็วนํานะคะถ้าเกิดข้อมูลไม่ครบนะคะบ่ถูกต้องย่านสินค้าไปตกหม่องอื่นบ่ฮอดค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำเราอยากได้รูปของทีมงานดีเจทุกท่านแจ้งได้นะคะนะคะเดี๋ยวทีมงานเพิ่นจ๋าใส่รูปเข้าไปนำจะได้เห็นหน้าเห็นตากันช่วงที่2กันแล้วค่ะตอนท้ายรายการกุ้งนั่งเปิดเพลงนี้ตอนท้ายตะวันใดนิดเดียวค่ะ

0: ออกวันนี้อาจจะถึงพ่อประมาณพรุ่งนี้นะคะ
1: โอ้ครับครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพ่อค่ะขอบคุณพ่อสุชินจังหวัดนครพนมคงนั่งนึกว่าพ่อสร้างหลายมือแล้วบ่แม่นอีพ่อเพิ่งสร้างพ่อว่าสั่งเมื่อเช้าถ้าประมาณ 1-2 วันจะพอจะพอสร้างมือนี่ทีมงานกำลังแพ็คของอยู่ค่ะนะคะแพ็คของใส่กล่องแล้วก็ทีมงานจะไปส่งให้บริษัทขนส่งประมาณ 4 โมงแรงหลังจากถึงบริษัทของขนส่งแล้วเขาก็จะมีการแยกค่ะว่าจังหวัดใดเป็นจังหวัดใดเขาก็จะส่งต่อไปอีกต่อหนึ่งดังนั้นนะคะระยะเวลาในการจัดส่งก็อาจจะประมาณสัก 1-2 วันที่แนมเบิ่งย้อนมันอดบ่ได้เวอร์ออนตนคักแท้น้อง0902927444ให้บอกฝนกำลังลินจะแม่ข้างนอกเย็นสบายเลยตอนนี้ฝากสินค้าจากบ้านก่อนค่ำพร้อมกันแล้วกันค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของทุกท่านนะคะกาแฟก้อนคำ1กล่องราคา350จ้าแม่จ้าถ้าซื้อ2กล่อง600บาทนะคะซื้อ4กล่องพันเดียวเท่านั้นสำหรับโปร4กล่อง 1,000 บาทของแถมสามารถเลือกได้ค่ะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนคำหรือจะเป็นโปรชุดใหญ่ไปเลยนะคะ8กล่อง 2,000 บาทนะคะสำหรับโปร8กล่อง 2,000 บาทโปรชุดใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบว่าจังสันเถาะนะคะดังนั้นของแถมก็ต้องใหญ่แน่นอนของแถมชิ้นใหญ่นะคะสามารถเลือกได้1ชิ้นค่ะมีวิทยุผ้าห่มกาต้มน้ำห่อนไฟฟ้านะคะหรือว่าจะเลือกเอาเป็นกาแฟก่อนค่ำก็ได้คือกันแต่ถ้าเกิดเลือกเป็นของแถมชิ้นเล็กปกติได้2ชิ้นเลยมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำไฟผู้เดมเห็นแนวมักเต็มที่คอยผู้เดมเห็นแนวมักครับฝากร่วมสำหรับบำรุงสายตาก้อนคำด้วยค่ะดูแลดวงตาดูแลสายตาของเฮาสายตานะคะพอจะเป็นคนที่อาจจะต้องจ้อมจ้องค่อมหลายๆนะคะต้องเพ่งต้องมองเยอะๆนะคะปัญหาตาลาเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนกะนะคะเจอแสงเจอล่มบ่ได้น้ำตาไหลดูแลดวงตาของเราด้วยสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำนะคะ1กระปุกจะมีทั้งเบิด30เม็ดนะคะ30แคปซูลถ้าซื้อกระปุกเดียวนะคะราคา650บาทถ้าซื้อ2กระปุก 1,300 บาทได้ของแถมค่ะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนคำเลือกได้1ชิ้นแต่ถ้าเกิดอีแม่บ่เอาของแถมคุณพ่อบ่เอาของแถมราคาจะลดลงมาโดยอัตโนมัติอยู่ที่ 1,200 บาทเท่านั้นนะคะอันนั้นคือบำรุงสายตาก้อนคำ2กระปุกส่วนถ้าเกิดผู้ใดที่นะคะเอาเป็นว่าเงินหอดแม่ใส่ไปที่3กระปุกได้เลย 1,800 บาทได้ส่วนลดน้ำนะคะได้ของแถมชิ้นใหญ่พร้อมนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือโทรสั่งซื้อได้เลย0902927444 0902927444สิหลงเบอร์คือกันแม่ๆบอกอยู่สุมือนะคะสิหลงเบอร์เสยเลยนะคะฝากรวมไปถึงกับสบู่ด้วยเจ้าแม่จ๋านะคะสบู่ก้อนคำมีสูตรอาบน้ำสูตรล้างหน้านะคะเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะคะหรือบ่ต้องเฮ็ดเวียกนั่งอยู่บ้านซื่อๆอากาศบ้านเฮามันหอนเนาะแม่เนาะนะคะอากาศร้อนชื้นบ้านเรานั่งอยู่เฮียนซื่อๆเหงื่อไหลไคล้ย่อยนะคะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของกลิ่นโตอาการคันไข้ต่างๆจากแบคทีเรียดังนั้นนะคะใส่สบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำนะคะทำความสะอาดผิวให้สะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลานะคะก่อนละ75บาทถ้าเป็นสูตรอาบน้ำส่วนถ้าเป็นสูตรล้างหน้านะคะสูตรล้างหน้านี่ก่อนละ85บาททำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดเกลี้ยงเกลาขจัดคราบได้ดีนะคะผิวพรรณจะรู้สึกว่าเนียนนุ่มชุ่มชื่นขึ้นแบบเป็นธรรมชาติเลยนะคะสนใจติดต่อได้ค่ะสอบถามรายละเอียดหรือโทรสั่งซื้อได้เลย0902927444 0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณนาง
0: จ้าค่ะแม
2: ่ว่าแม่เพลินเด้อ
0: จ้าคุณแม่เพลินจิตถึงคำพูเนาะแม่เนาะ
2: จ้าสั่งกาแฟสีกล่องลูก
0: จ้ากาแฟสีกล่อง

0: ของแถมแม่เอาเป็นอย่างดีคะรอบนี
1: ้ท่านเอายานวดสูตรเย็นลูก
0: จ้าแถมเป็นนวดสูตรเย็นค่ะแม่ได้จ้ะได้จ้ะแม่จ๋าแม่อยากฟังเพลงอย่างบ่ค่ะเสียงผัดล่มเสด็จบุญนี่แม่โอเคขอบคุณแม่มากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่เพลินจิตมากๆนะคะแม่เพลินจิตถึงคำภูเสียงน่าจะเป็นเหมือนน่าจะเป็นเสียงพัดลมนะคะมันเข่าในโทรศัพท์อีแม่เลยอาจจะบ่ค่อยได้ยินแต่ว่าข้อมูลคุณแม่ครบถ้วนเลยเพราะว่ามีข้อมูลเก่านะคะคุณแม่เพลินจิตถึงคำภูแม่สร้างเป็นกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทนะคะของแถมเอาเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรเย็นนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวทีมงานจะแพ็คละกาจัดทรงออกให้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดอยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะคุณพ่อเลาะพ่อเลาะหรือพี่เลาะเนี่ยคงนั่งพิมพ์ว่านายเลาะตะคอนลำวาจังสันอีพอหรืออีพอหรืออีพีกดไม่เด้อค่ะกดซ้ำให้กุ้งนางหน่อยนะคะเมื่อสักครู่รับสายไม่ทันนะคะ0902927444 0902927444ค่ะ

ตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาก็เป่าเงินนี่แม่ไหมเงินขึ้นหลายจังวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: มองไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: มันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
4: ก็นะคะต้องขอบคุณกันไว้น้ำกันแล้วกันค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำอีกหนึ่งสินค้านะคะที่อยากนำเสนอคุณพ่อคุณแม่จริงๆนะคะสำหรับน้ำมันเขียวก้อนคำนะคะผู้ใดที่วิงเวียนศีรษะเป็นนะคะหนามืดสิเป็นล่มแม่ดมนะคะหรือแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะปวดบวมแดงร้อนใส่น้ำมันเขียวในการท่าใดเลยนะคะสนใจติดต่อได้สำหรับน้ำมันเขียวก่อนค่ำเป็นชนิดน้ำราคาเดียวกันกับน้ำมันหนวดก่อนค่ำค่ะคือถ้าซื้อขวดเดียว195ถ้าซื้อ2ขวด300บาทดังนั้นสามารถคละได้กับน้ำมันหนวดนะคะน้ำมันหนวดหนึ่งน้ำมันเขียวหนึ่งกับ300แบบนี้ก็ได้หรือจะเอาเฉพาะน้ำมันเขียวเลย2ขวดนะคะก็300บาทเหมือนกันนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะหรือโทรสั่งซื้อนะคะ090-292-7444 090-292-7444 ค่ะขอบคุณสำหรับคุณแม่อุไรเรียบร้อยนะคะอยู่บ้านนนท์ชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะคุณแม่สร้างสินค้าจากบ้านก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำซีกลองดำมันหนวดก่อนค่ำสูตรหอน2สูตรเย็น1กระใสเส้นก่อนค่ำอีก1ละกะน้ำมันเขียวก่อนค่ำอีก1ยอดรวมเป็น 2,095 ของแถมเป็นผ้าห่มผืนใหญ่เลยนะคะสวัสดีค่ะ
5: ค
4: ่ะบ้านก่อนค่ำกุ้งนั่งรับสายค่ะ
5: จ้าฟังก็แค่เลยค่ะ
4: จ้าเอาเป็นจะกล้องดีค่ะ
5: อ
4: ัน
5: เดี๋ยวลองกล้องหนึ่งก่อน
4: จ้ากาแฟหนึ่งกล่องนะคะ
5: จ
4: ้าค่ะกาแฟหนึ่งกล่อง350บาทกุ้งนั่งขอซื้อทียูในการจัดทรงนะคะ
5: หมอนางถึงวันนี้สุขค่ะ
4: จ้าคุณชะวีวันเหรอคะ
5: จากว
4: ี
5: ว
4: ัน
5: น
4: ิ
5: ร
4: สุ
5: ข
4: ฉวีวันนิรสุขนะคะ
5: ฉวีวัน
4: ฉวีวันใช่ไหมคะ
5: จ้าน
4: ามสกุลนิรสุขนะคะ
5: จ้า
4: บัลลิกีเท่าไหร่คะ
5: 35ค่ะ
4: 35หมู่ที
5: ่หมู่11
4: หมู่ที่11ตำบลค่ะ
5: บ้านกรุงชัยตำบลดงบัง
4: ตำบลดงบังอำเภอค่ะ
5: อำเภอลือค่ะ
4: อำเภอลือจังหวัดอำนาจเจริญนะคะจังหวัดอำนาจเจริญไหมคะ
5: อำนาจเจริญค่ะอำเภอล
4: ืออำเภอลือจังหวัดอำนาจเจริญจ้ะแล้วก็เบอร์ที่ให้คนส่งติดต่อเป็นเบอร์ที่ใช้โทรมาเลยไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
4: 8468จ้าประมาณจักมือ2มือถึงนะคะพี่คะ
5: โอเคค
4: ่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณออเดอร์จากนะคะคุณพี่ชวีวันนิราสุขนะคะ35หมู่11ตำบลดงบางอำเภอเมืองโอ้บ่แม่นอำเภอเมืองอำเภอลื้อห่วยไล่มือจากลื้อไปเมืองได้จังใดอำเภอลื้อจังหวัดอำนาจเจริญนะคะสร้างมาทดลองเบิ่งก่อนผีละวากาแฟก้อนคำหนึ่งกล่อง350จัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะกล้องเดียวกะทรงค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากได้สินค้าจากบ้านก่อนคำส่งจะสั่งน้อยสั่งมากได้หมดเลยยินดีให้บริการจะอยู่ไกลอยู่ไกลส่งหอดคือเกาจะแม่จ๋าทรงเป็นกลอนล่ำนี่นะคะจากคุณแม่อุไรแม่บอกว่าขอแบบกลอนล่ำของทำนองขอนแก่นแน่อีแม่ว่าคงนั่งอาจจะไม่ค่อยถนัดเรื่องหมอล่ำพอปันใดได้แม่บ่รู้สิถือกใจบ่บู้เนี่ยพยายามหาเป็นกลอนไหว้ครูของคุณพ่ออนนท์ชัยพรประชาเป็นทำนองขอน

ปัญญาน้อยให้คอยดูสอดส่องซอยสมองผู้ขาเทวาพองให้ซอยนำไหวไปเบิดทอดกรรม

้ขึ้นดินและฟ้าอากาศอยู่บนเบ้หนอย่าให้จนปัญญาว่าจังใดให้มันคล่องให้สมอง

0: จบไปนี่คือเป็นกลอนวายครู่นะคะเป็นล่ำทำนองขอนแก่นจากคุณพ่อของคุณพ่ออนนท์ชัยพรประชาบอกเรื่องหมอล่ำกุ้งนั่งบ่ได้ไปเบิ่งหมอล่ำนี่อุ้ยหลายปีแห้งจะแม่จ๋าแต่ว่าตอนสมัยเป็นเด็กน้อยนี่เท่าที่แม่เราบอกสู่ฟังแล้วว่าในน้อยนี่เราพาไปเบิ่งหมอล่ำสอดแจงเพื่อเอาลูกไปนอนนะ
1: ขึ้นทั้งสี
0: สมเด็กน้อยเนาะแม่เนาะเบิ่งบ่เป็นแล้วหมอล่ำนะคะไปกับไปพ่อได้ไปซื้อลูกโป่งนะคะพ่อได้ไปแบบซื้อขนมกินหลังจากนั้นก็นอนเฝ้าหมอล่ำทนแล้ว0902927444ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สมบัติ
2: อันของหวานเหลือเด้อ
0: จ้าของถึงครบถ้วนเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: จ้าขอบคุณนี่แม่ที่โทรมาบอกนะคะ
2: จ้า
0: ขอบคุณคุณแม่สมบัติสิมจันทราค่ะ
2: จ้า
0: ค่ะขอบคุณนี่แม่หลายๆอุตส่าห์โทรมาแจ้งนะคะอุตส่าห์โทรมาบอกลูกเต่านะคะยันห่วงสะใดบุญเนาะแม่เนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่สั่งสินค้าจากบ้านก่อนค่ำไปแล้วแล้วขนส่งนะคะไปส่งสินค้านะคะที่บ้านถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะจะให้ขนส่งเปิดให้เบิ่งเปิดใดได้แม่นะคะบอกเขาเลยเปิดให้แม่เบิ่งแน่เปิดกล้องให้พ่อเบิ่งแน่ว่าข้างในมันแมนสินค้าที่พ่อสั่งบ่สามารถบอกได้นะคะแต่ว่าหลังจากที่ให้ขนส่งนะคะเปิดกล้องให้เบิ่งแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋ากล่องพัสดุข้างนอกนะคะกล้องกระลั่งนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เอามานําเด้อนะคะเก็บเข้าบ้านเราเลยนะคะบ่ต้องเอาให้ขนส่งเอากลับไปนะคะเราเก็บสำหรับกระลั่งด้านนอกนะคะเก็บมาไว้อยู่เฮียนเฮาก็ได้พ่อได้เก็บพ่อได้สะสมไว้เอาไปขายก็ได้นะคะถ้าผู้ใดคิดว่าโอ๊ยมันหกเฮียนก็จังเอาไปทิ้งขยะก็ได้แต่ว่าถ้าเปิดแล้วนะคะอย่าให้ขนส่งเอากล่องด้านนอกกลับไปนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เก็บกล่องเข้าบ้านเราด้วยสวัสดีค่ะจ้าแม่จ๋าของครบป่ะคะแม่จ๋า
2: ครบอยู่
0: ครบถ้วนเนาะแม่เนาะ
2: จ้าจ้า
0: จ้าขอบคุณแม
2: ่
0: ขอบคุณอีแม่หลายๆจ้าแม
2: ่จ้า
0: ค่ะ
2: ขอบคุณ
0: จ้า
2: เอาเพื่อนให้ฟังเนี่ยหมอล่ำ
0: เอาหมอล่ำเนาะแม่เนาะ
2: เอาวิญญาณแม่ได้ด้วย
0: จ้าอีแม่เมาเดี๋ยวบ่ฮือคิ้วเงาเงา
2: เมาจังไ
0: รเมากับเพลงต่อไปได้ป่ะค่ะ
2: โอ้เอาแต่หนาวเอาจ
0: ัง
2: สัน
0: ล่ะ
2: ส
0: ันขอบคุณค่ะขอบคุณแม่เลือนค่ะแม่เลือนสีบุญโฮงนะคะคิวส้มเหย้าแม่จ๋าแม่ถ้าสีว่าสีเปิดให้ก็คือสีบ่คือนะคะไม่น่าจะถึงนะคะขอบคุณแม่ไล่ๆกันแล้วกันโทรมาแจ้งโทรมาบอกนะคะขอบคุณออเดอร์ค่ะสำหรับนะคะคุณพ่อสงวนทวีแสงนะคะอยู่อุบลสั่งกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องค่ะ350 บาทขอบคุณนะคะคุณแม่ไม่เอ่ยนามนะคะอยู่ที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วสั่งกาแฟก้อนคำ8 กล่อง2,000 บาทแถมกาแฟขอบคุณแม่หนูผ้าเทียมค่ะอยู่อุดรสั่งกาแฟ1 กล่องน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรเย็นอีก2 ขวดยอดรวมเป็น650 บาทขอบคุณพ่อท่องวารสารนะคะอยู่อุบลค่ะสั่งกาแฟก่อนค่ำ4 กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดฮอนขอบคุณสำหรับนะคะคุณพี่ภากานินมาลีอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะสั่งกาแฟก่อนค่ำ4 กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันหนวดสูตรเย็นขอบคุณคุณแม่อุไรเรียบร้อยนะคะอยู่อำเภอเมืองขอนแก่นสั่งกาแฟก่อนค่ำ4 กล่องน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดฮอน2สูตรเย็น1กระสายเซนก่อนค่ำอีก1ละกะน้ำมันเขียวก่อนค่ำอีก1นะคะยอดรวมเป็น2,095 บาทของแถมเป็นผ้าห่มสีน้ำเงินหรือสีกรมท่าขอบคุณแม่ป้อมจันทระเสนาค่ะยุสกลนครสั่งกาแฟก่อนค่ำ4 กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นผ้าถุงขอบคุณคุณแม่เพลินจิตถึงคำภูค่ะยุสกลนครสั่งกาแฟก่อนค่ำ4 กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดสุดเย็นขอบคุณพ่อเฟงแก้วหน้าอยู่ที่จังหวัดอุบลนะคะอีพอสั่งกาแฟก่อนค่ำ4 กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดฮอนแล้วก็พ่อบอกอย่าลืมรูปเด้อเอารูปใส่ไปด้วยนะคะแล้วก็คุณชวีวัน นิรสุขนะคะยูทีอำนาจเจริญสั่งกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่อง350บาทขอบพระคุณทุกคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกออเดอร์ค่ะ

0: ขายค่ะ
1: อันแม่กาแฟ2กล่อง
0: จ้าแม่กาแฟ2กล่อง
1: แม่นที่อยู่แม่มันมีอันเก่าอยู่ดอก
0: จ้าอันนี้ก็เบอร์เก่าแม่เลยเนาะแม่เนาะ
1: แม่น
0: ได้จ้าแม่จ้าจักประมาณ2มื้อถึงคือเก่านะคะ
1: จ้า
0: ขอบคุณแม่มากๆค่ะ
1: เพราะว่าแม่อันสั่งมาแม่ก็ยังอยู่กล่องนึงอยู่นะ
0: อ๋อแต่ว่าอันนี้เอาไปไว้ก่อนมันบ่คะแม่
1: จ้า
0: ค่ะได้จ้าแม่เป็นจังได๋อีแม่กินไปแล้ว
1: กินกับมีแห้งอยู
0: ่เป็นเบาตนเบาโตคือจังผู้อื่นยืนบ่แม่
1: แม่นมันเบาแข็งเบาขาอยู
0: ่อ๋อจ้าจ้าดีเลยค่ะแม่จ้าขอบคุณมากมากค่ะแม
1: ่ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับนะคะคุณแม่เดี๋ยวคุณนางดูข้อมูลคุณแม่สีวัยสว่างเนตรนะคะอยู่ที่ตำบลหนองคาเนาะแม่เนาะอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญสร้างเป็นกาแฟก่อนค่ำ2กล่องค่ะ600บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะทุกคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกๆออเดอร์สุดท้ายทายสุดแล้วค่ะเพลงใดคงนั่งเปิดบ่ท่านขออนุญาตโอนรวมกันแล้วกันนะคะกับเป็นกลอนล่ำนี้นะคะของคุณแม่บุญช่วงเด่นดวงนะคะพญาสร้างฉัตรท่านนะคะขอกันเข้ามาจากนะคะคุณแม่สร้อยทองนะคะแม่สร้อยทองอยู่ที่ศรีบุญเรืองค่ะอีแม่แนะนำกันเข้ามาขอบคุณทุกคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกออเดอร์ด้วยนะคะคุณนั่งไปแล้วแม่จ๋านะคะส่งต่อหน้าที่ต่อไปดีเจดิวค่ะดีเจดิวกฤตนันท์รับช่วงต่อนะคะส่วนคุณนั่งเองก็จะเป็นมืออื่นเวลาเก่าเวลาเดิมแบบนี้นะคะถ้าเป็นช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะคะจันทร์ถึงศุกร์ตอนเที่ยงถึงบ่ายสองถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะเจอกันตอน4โมงเย็นถึง6โมงเย็นสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขร่ำรวยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านสวัสดีค่ะ
2: สับวันยูเหนือเก่าของไทยเฮ้าลงใส่ซาดเป็นสร้างสรรค์ใหญ่ขนาดเท่า

แล้วมาที่จะตามเรื่องภาษาท่านบันบอนตอนพระพุทธเจ้าลงใส่ว่าทรงเวนเป็นสัตว์เสื้อสร้างเผือกพ่ายสารบริบาลบ่ทนนับมากไม้ไหลล้นมีนั่งสร้างมเหสีทั้งสี่เป็นเทพยอดเยี่ยมเทียมคางอยู่บ่ว่างสร้างฮักสร้างเสมอเนตรดวงตาปรารถนานำกันตั้งแต่ข้าวเป็นสร้างทำบุญสร้างศีลทานบ่ประมาทชาติพระองค์เกิดแล้วได้นำใส่ว่าทรงกรรมมือนึงนั้นสร้างใหญ่สัตว์ท่านบริบาลเป็นกือดอกซื้อแนวนั่งสร้างพญาสันเอาหญ้ามาปั่นบั่นบอนให้บังอ่อนยอดสู่เมียสร้างดอกสีนางส่วนมเหสีสร้างกะยินดีสมซื่นสร้างกะกึนเงื้อหญ้าบ่ค่าข้างดอกวางคอพ่อฮอดน้องนางนาจุภัตตาเมียพญาพ่ายสารมอมพนางกะเลยแขนมีมดแดงกัดน้องค่าคอแขนคำได้หนอว่าผัวสร้างโศกเศร้านั่งสร้างกะความเหงาเฝ้าต่อพี่พระพี่พ่ายสารอย่ากายบริวารน่ะนายผัวสร้างน้องน้ำตาน้องไหลห่องห่วงงาจนย้อยยังว่าผัวสร้างนาดน้องบ่คล้องใดดอกอยู่น้ำสร้างสร้างสร้างในระวังมีกรรมจำเป็นเลยลาตายฝ่ายนั่งแนวสร้างผัวหมังเน้นน้องบ่คล้องยังข้างแผ่นสุภัตตาสุเคนกะเลยลมเท้าตายพ่ายสารสร้างสัตว์ท่านกันโศกโลกมันเป็นจังสี่พญาสร้างได้หำฮ้อนจมเบาน้องนั่งพญาสร้างปลาโอดขึ้นมาปากเบาพ่อใดสังคำสร้างโศกซ้ำดับศาสตร์สูญเสียเมียพญาพ่ายสารได้เล่าตายข้าวนั้นดับพระขันสูญเสียงว่าผัวสร้างทำโทษปาถนาจองไว้ดอกน้ำใส่สงกรรมสร้างกระต่ายซาดนั่นได้มาเกิดเป็นคนมาเป็นนางสุภัตตาลูกพญาจำแจ้งเน่าในแขนเด่นพระลาบอกเราสุภัตตามีเงาดอกเป็นเจ้าดอกแทนทองตอนนั้นน้องเน่าอยู่แทนบันลังทรงสุบินความฝันได้นั่งเตียงหน้าสร้างนางนอนเล่นเย็นใจแล้วกระมวลอาทิตย์ควรขอบฟ้าพนางลากระตื่นมาเราให้พาเพียนฟ้าบันบอนตอนนั่งฝันบ่ได้นอนเตียงหน้าส่วนที่ตายข้าวนี้จักกี้เจ้ามหาวงองค์อาจมีอำนาจแก่กาก็เลยการดอกสังการให้ไปหางาสร้างอยู่กลางไผในเถือนหาเอางาขนาดใดมาใส่ดอกเห็นเตียงมาให้จอมเมืองเจ้าสุภัตตานอนนั่งซะเด้อพ่อพญาสังแล้วผ่านกระดันดอกดุงไปเข้าป่าไม้ในระวางเจ็ดเดือนท่านก็ไปตามโคงตามโคงปองทางเที่ยวเหินเดินดงดันหลายวันอีกอ่อนตอนสิเข้าเขตคุ้มพญาสร้างกะเล่าฝันสัตว์ท่านเจ้าพญาสารสร้างป่าบริบาลนับนาหลายล้านดอกอยู่ดำฝันว่าอักขี้คุ้มไฟล้นล้ำโลกพญาสารสูบเสาห้นหอนว่าทั่วกายต้านสร้างสร้างพวกมูบริบาลในสู้ไปหากินทิ้นไก่ให้กวงพอดีเดือนสามขึ้นวันเพ็ญสิบห้าคำสร้างสัตว์ท่านรักษาศีลอยู่สร้างกลางดาวดอกผู้เดียวตอนนั้นนายผ่านเข่าในหลุมพวกจอบมอบอยู่พื้นพญาสร้างกะบ่เห็นเป็นสิมาถึงเจ้าพญาสารสั่งใหญ่ท่านยกปืนขึ้นใส่เสียงสะเทือนหอดดาวเวลานั้น

0: ได้บอนมันบันบอนความหมายชวนสิม่อละหน้าตายชวนพายสามสางทั้งเพ่มางดินดอนงองไงสางขะได้พบพ่อนายพานลีดอกอยู่หลุมสางเล่าอุ้มขึ้นขี่คอพายถึงความตายพายสานบ่ได้ข้องขึ้นใดจักไผน้อน้อใส่นายพานดันดุมมาหนอมารอบดันกองคาแห้งเฮาท่านกะเบ้าบนบอกพญาสารสุภัตตานงคานลูกพญาเมืองนั้นนางคันฝันอยากนอนเตียงง่าสางตูพนางเฮาหวมคันบ่ได้จังสันพนางนองส่วนสิตายสร้างกะฝ้ายน้ำตาให้คนิ่งถึงแต่เรื่องเก่าสุภัตตาแจ้มเจ้าเป็นเมียน้อยดอกแห้งเฮาเอากันเข้าเป็นสร้างนางเมียคนที่สี่ก็สิมีเล่นกำเฮาได้หักหน้าใหม่ให้เหงาดอกเบื้อสน
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 092-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหมายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: บ่มีดอกบ่มีดอกเนี่ยว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาทูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่พ่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: อืมเอาไล่ใบผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำ

สดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: มักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งเบาไถ่เงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม่
0: เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไถ่เงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: ชั้นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ้า คุณที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: บ้านใกล้ก่อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาผ้าเพิ่มโดยนุ่มดิวกลิตตะนั่นคนดำคนเดิม

0: กี่พอสอสีกายข้าม
1: หัวใจ
0: ขันแม่นถามกะยั่งคือเก่าอีกี่ฝนหรือว่ากี่หนาวยังคงเฝ้ารอนองใจสีห้องกระดังเดิมนับตั้งแต่เมื่อแรกเริ่มรักเติมต่อก่อสัมพันธ์ทุกๆวันยังมีเธออยู่เสมอในใจอ้ายยันแม่นหลายกว่าแต่กี่ความหักพีแม่นสุดใจคิดห่วงใยและห่วงหาทุกเวลาบ่มีเว้นดังตาเว้นอยู่คู่ฟ้าดวงจันทาคู่ดาวส่องอ้ายก็ยังมีแต่น้องเต็มทุกห้องปองมาโน่แท้แล้วอีลาเอ้ยแม่นว่าเจ้าแต่งงงแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วอ้ายก็ยังคิดนำอยู่เด้เดี๋ยวนี่ฮู้ข่าวว่ามื้อนี้นี่เจ้าเป็นหางเป็นไม้อ้ายก็ดีใจพูดแล้วเนาะสวัสดีครับผมคุณแม่สุริยัน
2: แม่สั่งกาแฟเนี่ย
0: กาแฟนะครับคุณแม่เอากาแฟจักลองจ้ะแม่ครับ
2: สองครับสองครับสองครับ
0: เอากาแฟสองเนาะแม่เนาะ
2: ค่ะค่ะ
0: จ้าได้เลยเดี๋ยวลูกจะส่งให้มื้อนี้เลยแม่สุริยันเด้อ
2: ค่ะค่ะ
0: ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่สุริยันอยู่ทางตำบลบุงอำเภอเมืองอำนาจเจริญกาแฟ2กล่องฮุกอร่อยบัดนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้มื้อนี้อาจจะวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ได้รับสินค้าเด้อแม่เด้อ
3: มีใหม่แล้วเดินแลกทาง
0: อาชีพนี้วันไรเวนครับ2แขนนบจอกกออาขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับคุณป่อคุณแม่คุณตาคุณย่าเอียใหญ่น้องนุ่งลุงป่านาอาตลอดถึงมิตรหมอแคนแฟนหมอเพลงนักเลงหมอรองครับญาติพี่น้องหมอพินศิลปินหมอลำปูที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำที่ครบรักทุกท่านครับฟังอยู่เฮียนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวไฮปลายหน้าฟังนำรถนำลาพ่อค้าแม่ขายกะฮะบดีเมธีนักประหลาดสู้ขู่สู่คนนะครับผมสวัสดีครับคุณเมธี
2: อันแม่สร้างงานน้ำมันบอลนั่นของแม่ได้รับบัตรดื้ออ
0: ๋อไอแม่ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วเนาะ
2: อันแม่ที่ฮอตเบอร์ทุกคนหมดแล้ว
0: เออ
2: ตัวคนโตบอกเป็นหน้าค่ากันน้องมานั่น
0: จ้าอีแม่อีแม่ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: รับบอกบอยอันกระสายเส้นแม่เลือกมากินแบบไหนล่ะ
0: ก็ใส่เส้นนะครับย่ามมือเสากับย่ามมือแรงหลังอาหารเด้อแม่เด้อย่ามมือเสาแคปซูลหนึ่งมือแรงแคปซูลหนึ่ง
2: เออจังจังแม่ลืมมือหลงเลยฮะกระสังเหี้ยนะ
0: จ้าใจแม่คันว่าลืมกะทู่มาถามลูกได้เลย
2: อันก็ตั้งเพลงอยู่เด้อ
0: เพลงใดครับ
2: คนขี่หลังควาย
0: คนขี่หลังควาย
2: นั่นล่ะ
0: จ้าได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดซูฟังได้เมทิปเด
2: ้อ
0: ครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่ทิปต้นลำพูนะครับทางตำบลฝั่งแดงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับผม090

0: 0929-7444
1: หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับคุณตาคุณยาย
2: ขอดึง
1: ใหญ่อายหน่องนุงลุงป่านาอาผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: ทุก
1: ท่านทุกพื้นที่ครับ
2: อย่าทั่ว
1: กับผู้เบ้าเดี่ยวกระเรตนั่นนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำกับผู้เตี่ยตำดำแหล่หัวหยองทองไข่ปากอาขาปีตาขีดังวีตั้งจิตมาแต่ก็ไรตั้งใจมาจากบ้านครับมาดำเนินรายการมาเปิดเพลงมวนเพลงเพลอสู่คุณตาคุณยายยายอายน้องนุ่งลุงป้านาอาให้ได้ฟังกันอยู่มั่งนี่ตรงนี้ครับลูกในบ้านวานในสวนลูกในบ้านวานในกออในเงาเหล่าในไห่ไก่ในกระซุ่มซุ่มมูเจ้าเหมือนเก่าเหมือนเดิมได้เดินทางมาหอนมาถึงแล้วครับรับช่วงต่อจากดีเจสาวสวยแห่งทีมงานโดดหันโดดวีที่ไปแล้วผู้เบาเดี๋ยวก็ขึ้นตังนางหันมาเบามาจ้าจิงจุ้ยกับคุณตาคุณยายอยู่มังนี่ตรงนี้ครับ
2: ลูกน้องคนเดียวเลี้ยงได้
1: จังใดก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากคุณตาคุณยายไว้น้ำเลยเด้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: รัก
1: มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนดกสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นและก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่ก้อนขำนะครับทั้งสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้านะครับโทรมาหาเบ้าดิ๋วได้เลยเบอร์เก่ายังเฝ้ารอนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก้อนขำครับเบ้าดิ๋วรับสายครับ
3: จ้าสั่งกาแฟแน่จ้า
1: จ้าไม่เอากาแฟจักกล่องครับ
3: สี่กล่อง
1: กาแฟสี่กล่องคุณแม่หนูเลื่อนเอาอย่างเป็นของแถมจ้าแม่
3: เอาอันน้ำมันนวดอันสูทอน
1: น้ำมันนวดร้อนนะแม่เนาะ
3: จ้าจ้า
1: จ้าได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้มือนี่ได้แม่หนูเลื่อนเด้อ
3: จ้า
1: จ้าแม่ฟังเพลงใดบ
3: ่ฟังอยู
1: ่เพลงใดจ้าแม่
3: ฟังอันปล่อยมือ
1: ปล่อยมืออ
3: ายสา
1: ปล่อยมืออายสาติ
3: จ้า
1: โอ้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดสู่ฟังเด้อแม่เด้อครับผมขอบพระคุณแม่หลายๆครับนะครับผมขอบคุณครับนะครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่หนูเลื่อนลำดับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเนื้อสูตรร้อนเดี๋ยวลูกจัดส่งให้มื้อนี้ได้แม่เด้ออาจจะวัน2วันนะครับได้รับสินค้าครับคุณตาคุณยายยายอายน้องนุ่งลุงป้าน้าอานะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนดกสนใจนะครับอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปนวดเอาไปตัวเอาไปทาเอาไปล้างน้ำอาบน้ำตู้มหาเบาดิวได้เลยนะครับอายุหลายขึ้นสุขภาพร่างกายเฮามันก็บ่คือเก่าบ่คือเดิมบ่คือยังสมัยยังเป็นเบาสมัยยังเป็นสาวแต่ก่อนแต่กี้ได้แล้วเน
2: า
1: ะที่ดำแล้วกับขาวที่ยาวแล้วกับสั้นที่มันแล้วกับครอนที่ย่อนแล้วกับตึงเท่าชะแล่แก่ชะล่าเรียบร้อยแล้วจะลูกก็อวยจะนั่งก็อวยเนาะอีแม่มันก็บ่คือแต่ก่อนแต่กี้ดิสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนคำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
4: จ้าขอสั่งกาแฟนะคะ
1: จ้าเอากาแฟจักกล่องครับ
4: เอา4กล่องค
1: ่
4: ะ
1: กาแฟ4กล่องของจำรวยเอาหยังเป็นไอเป็นของจำรวยครับ
4: อันเอากาแฟได้บ่คะ
1: ว้ายกาแฟบ่ท่านได้ได้ครับผม
4: อันนั้นก็เอายานวดละจ้ะ
1: โอ้โ
4: หนอกจาก
1: นอกจากยานวดแล้วผู้เว้าจ้าหน้าไม่ได้เอาบ่เป็นตะเปียงเข่าลายเขาวะนะครับรบกวนขอชื่อที่อยู่นามสกุลผู้รับสินค้าหน่อยครับ
4: ลำยงโทชาลีค่ะมีอยู่ค่ะแต่ว่าเอาเบอร์ไม่โทรนี
1: ่โอ้มีอยู่สิเคยสั่งแล้วแม่นบอเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเช็คข้อมูลดูก่อนนะครับซื้อว่าจังไหนก่อนเหรอ
4: ลำยง
1: ลำยง อืมใส่นอบาเน่นอลำยงวัตีครับ
4: ค่ะโสชาลี
1: อโสชาลีอืมนะครับโสรู้เอาบ่แม่นตัวนี้โอ้คนละอย่างกัน คุณลำยงเนาะลำยงนะครับโสชาลีอันนี้ข่อยคือหาบ่พอเนาะบัดนี้เนาะโสชาลีนะครับโพชัยโพโอ้ยบ่เป็นหยังครับเดี๋ยวหาใหม่ก็ได้ผมคือหาบ่พอซั่นเด้ลำยงนะครับโสชารีนะครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: บ้านเลขที่9หมู่11ตำบลคำพูตำบลนานในอำเภอพันนาจังหวัดสกลนคร
1: บ้านเลขที่9เนาะหมู่11บักครับผมเบอร์โทรเบอร์โทรอันเบอร์โทรอันใดครับ
4: เบอร์โทรที่สร้างตะก่อนน่ะ0842937051จ้ะ
1: โอเคนะครับการจังสันเดี๋ยวจัดไปตามนี่นะครับผม
4: จ้า
1: ครับครับผมขอบพระคุณหลายๆครับ
4: จ้า
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนคำครับบ้านเดี๋ยวรับสายครับ
0: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: กาแฟที่กล้องที่ว่าส้มไข่เซนี่นี่ผมขอยกเลิกไว้ก่อนได้ป่ะครับ
1: สร้างเมื่อใดเนาะครับผม
0: สั่งมันเป็นมื้อว่านครับ
1: สั่งมื้อว่านว่าติ
0: แม่น
1: มื้อว่านในช่วงใดเนาะมื้อว่านนี
0: ่ประมาณช่วงเที่ยงครับ
1: ประมาณช่วงเที่ยงติโอโอโอโอโอโอมันสิทันบ่เนาะบัดนี้เนาะเดี๋ยวจังได๋เด้อผมลองเช็คสินค้าเบิ่งให้นะครับผม
0: ครับครับพอดีว่าผมไปราชการหลายมื้อซั่นนี้แล้วบ่มีคนอยู่รับของให
1: ้โอโอโอโอโอครับผมเดี๋ยวจังได๋เดี๋ยวลองเช็คสินค้าเบิ่งให้นะครับ
0: คร
1: ับเดี๋ยวผมโทรบอกนะครับเดี๋ยวผมโทรบอกครับผม
0: ครับ
1: ครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับนะครับขอบพระคุณหลายๆนะครับผมมา090ครับ292744ครับ0902927444นะครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับคุณตาคุณยายผู้ใดที่โทรมาแล้วติดศอกติดเขาจังใดก็กดกันเข้ามาใหม่นะครับผมเพื่อโทรมาแล้วติดศอกติดเข้าไปจังสันเนาะอีเมลนะครับลายมองลายแจที่โทรกันเข้ามานะครับจังใดก็ขอบพระคุณคุณตาคุณยายเอไออายน้องนงลุงป่านาอาเฮาสู่คู่สู่คนนะครับที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่นะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนคำครับบ้าดิวรับสายครับ
3: โอ้ยอันเมย์สั่งกาแฟสองกล่องวันนี้เมย์ลืมมาจะเอาสบู่ล้างหน้าลืมเอาใส่เมย์น้ำเนย
1: อ๋อของคุณแม่สีไว้ติ
3: จ้าแม่จังน้ำผูหน้า
1: เอาสบู่ล้างหน้าด้วยเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
1: เอาสบู่ล้างหน้าเอาแม่เอาจักก่อนกะครับ
3: เอาก่อนหนึ่ง
1: เอาก่อนหนึ่งนะครับเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกไอ้แพ็คสินค้าส่งไปให้ได้แม่เด้อ
3: จ้า
1: จ้าใจแม่ขอบพระคุณแม่สีไว้หลายๆครับครับครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่สีไวสว่างเนตรนะครับคุณแม่สั่งซื้อกาแฟ2กล่องนะครับ600บาทนะครับและก็เพิ่มเป็นสบู่ล้างหน้านะครับสบู่ล้างหน้าอีก1ก้อนนะครับผมขอบพระคุณหลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำครับผม090ครับ292-7444ครับ090-292-7444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: แม่นแล้วนะครับเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444090ครับ29274นะครับโทรมาหาเบาดิวได้เลยนะครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกๆ พื้นที่นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนขำก็โทรกันเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพนะครับอยากสุขภาพดีเอากาแฟไปกินไปทานนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ชอบดื่มกาแฟนะครับกินกาแฟแบบใดให้มันได้หลายกว่าการกินกาแฟนั้นก็คือเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพนะครับกินกาแฟไปน้ำสุขภาพเฮามันดีไปน้ำมันก็ดีปนันตัวเนาะอีพอยแม่ครับคอกาแฟทุกท่านทุกพื้นที่ที่ชอบดื่มกาแฟมื่นตาอาปากขึ้นมานะครับต้องได้เติมคาเฟอีนเข้าไปในร่างกายเนาะอีพอยแม่จังใดก็ฝากไว้น้ำในเด้อฝากกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำไว้น้ำแน่นะครับเป็นกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะครับหรือว่าผู้ที่เพิ่งเคยกินกาแฟจากเทียก็สามารถที่จะดื่มได้เลยทานได้เลยนะครับผมเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลน้ำตาล 0% ใช้ซูคารสแทนความหวานนะครับผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานความดันไขมันดื่มได้เลยทานได้เลยนะครับผม090-292-7444ครับ090-292-7444นะครับผมสวัสดีครับผมบางสมุนไปก่อนครับครับบ้าดิวรับสายครับ
2: โทษทีค่ะ
1: ครับผมครับผมเอาขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณหลายๆนะครับผมที่โทษมาผิดโทษผิดหรือว่าคิดหอดน้อยอีเมียนะครับโทษผิดหรือว่าคิดหอดสันเดย์นะครับผมเอา090ครับ292 7444ครับ090-292 7444นะครับผมโทษกันเข้ามาได้เลยท่านใดที่สนอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นและก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่นะครับมี2สูตรสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้ากระับโทษมหาบ่าวดิวได้เลย0902927444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

ิดเบิดเวลานะครับในชั่วโมงนี้เบรกนี้ครับจังไรก็ขอบุญขอบคุณนะครับอีพอยเมแฟนเพลงแฟนนะรายการเฮาทุกท่านทุกพื้นที่ที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำกับปูบาดิวกฤตนันครับเดี๋ยวนะครับชั่วโมงหน้าพบปะกับผมใหม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมจะฝ่ามุนกรืนนี้ไปใส่ส่งท้ายอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากคุณแม่เปิ้นขอกันเข้ามาขอนะครับฟังเพลงแน่วาสันปล่อยมือน้องสาพนาขอประคุณหลายๆนะครับดีแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาและก็สั่งซื้อสินค้าเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับผมจะเฝ้ามุนคลื่นนี้ไปใส่ได้แม่เด้อ

0: รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
0: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายน

วัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่

0: พอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: อืมเอาไล่ใบผมแล้วแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นนะ

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่บอกไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านสมุนไพรก่อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาผ้าเพิ่มโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: มักเขาเฮ็ดหยังเขาก็มีครอบมีครัวเขาก็มีลูกมีเมียอยู่แม่คนโสดบ่อึดบ่อยากคือบ่มักซั่นเด้เป็นหยังจังไปมักผัวเขาแม่รักเขาทำไมรักเขาข้างเดียวเหมือนกระเรียวเชือกลูกต่างว่าคนสองคนปล่อยแห้งแล้วลูกเขาก็เป็นตาหักคือหยังเนี่ย
1: มีคู่อยู่แล้วเขารัก
0: ยามาพัดพลากก็รอบครัวเขาบ่บ่ย่านบาปบ
1: ่เขามีลูกน้อยเป็นพยานรักไว้ข้างกายด้วยความรัก
0: หนึ่งผลงานเพลงนะครับหยิบเอามาฝากเอามาตอนนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่ครับกับผู้บ่าวดิวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำขอบพระคุณนะครับคุณแม่วาสนาปานพายับ
1: ครับ
0: คุณแม่ว่านะครับได้รับสินค้าแล้วเด้อบ่าวเดียวเด้อแม่ว่าอยู่ทางบ้านดอนเมื่อยปวดแล้วสั่งมื้อวานนี้มื้อนี้พ่อว่าได้รับสินค้าแล้วก็ปานมื้อต่อมื้อบ่ได้เนาะแม่จะมาปวดโพบักโม่บักอึบักเตียงแท้เนาะสวัสดีครับคุณแม่พิกุลสุปัญญา
2: เดี๋ยวแม่อันได้เรื่องของอันฝากของอัน
0: อ๋อน้ำมัน
2: นวด
0: น้ำมันนวดได้เรียบร้อยแล้วตีจ้าแม่
2: ได้แต่เทียงพอละ
0: โอ้ได้แต่เทียงสั่งมือว่านมือนี่พอว่าไปหอดหนองบัวแล้วเนาะไอ้แม่เน
2: า
0: ะ
2: ได้เหรอพ่ออำเภอหนองสังไอ้น้องบ่ไกล
0: แม่นครับเนี่ยข้ามผู้ไปนี่ข้ามผู้ไปนี่กับแม่รวดไอ้แม
2: ่หอดหนองสังนี่ก็อันออกมาบ้านนะครับเกล็ดโซโล่น
0: ึงครับผมได้รับสินค้าเรียบร้อย
2: แม่อยู่บ้านน้องแอร์เลยใกล้ๆน
0: ั่
2: น
0: สั่งโอ้ไกลๆนู่นสั่งมาติจ้าแม
2: ่
0: จ้าเมื่อนี
2: ้ขอฟังเพลงอะไรเด้
0: อเพลงใดจ้าแม่เพลงใดครับ
2: อันเก่าอันอีหยังก่อนบักเขียฮัมมา
0: บักเขียฮัมมาติเอาได้เลยแม่ได้เดี๋ยวเปิดสุฟังเด้อแม่เด้อ
2: จ้าจ้าจ้าจ้
0: าจ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่พิกุลด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
3: ครับจะได้กาแฟครับ
0: ครับอีพ่อกาแฟจักรอง
3: สี่กรองบ่
0: สี่กรองหนึ่งสี่กรอง1,000 บาทจ้าพ่อ
3: ครับ
0: มีของชำร่วยมีของแถมมีพอที่เอาเลือกเอาอันใดครับ
3: น้ำมันนวดว่าสั้นพวกเขาตั้งอันสูตรห้อนว่าสั้น
0: น้ำมันนวดสูตรร้อนนะครับได้เลยนะครับอีพ่อเคยสั่งไปน้อยแม่เคยสั่งไปน้
3: อเขาสั่งจะมาพูนสั่งเขาอ่อนต้องกันนะครับอันบั่นเพิ่นมาสั่งเองเพิ่นบั่น
0: โอ้ซื้อว่าจังใดครับ
3: ซื้อว่าอันสุภาพสีมังสาครับ
0: คุณพ่อสุภาพบ่ครับ
3: สู้ซาด
0: อันสู้อันใดจ้ะพ่อ
3: สู้ซาดอันพ่อสร้าง
0: สู้ชาติอ๋อสู้ชาติโอ้ยได้ยินว่าสู้ภาพปานะสู้ชาตินะครับผมนามสกุลครับพ่อ
3: สา
0: ไ
3: ทยฮะ
0: นามสกุลนั้นใดครับ
3: ให้กดสีวงศาครับ
0: สีวงศา
3: ครับ
0: สีวงศานะครับบ้านเลขที่จ้ะพ่อ
3: เลขที่87
0: หมู่ที่
3: 8
0: หมู่8นะครับบ้านนี้อย่างจะพอบ้านเฮา
3: บ้านน้องลาดนี่แหละครับ
0: ตำบล
3: น้องลาดอันอำเภอวาริส
0: ตำบลหนองลาดใบพ่อ
3: คร
0: ับ นะครับอำเภอวาริชภูมิสกลนคร
3: ครับผม
0: อ๋อนะครับเบอร์โทรที่สามารถติดต่อคุณพ่อได้กับเบอร์ที่พ่อโทรมานี่บ
3: ่ครับเบอร์นี่แหละครับ
0: ได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้มื้อนี้อาจจะเปลี่ยนมื้ออื่นมื้อฮื้อได้รับสินค้าเด้อพ่อเด้อทางวาริสเฮา
3: คร
0: ับ ครับครับผมขอบพระคุณนี่พอหลายๆครับ
3: คร
0: ับ ครับผมสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณนะครับคุณพ่อสุชาติด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนข้ามครับ
4: ขอฟังเพลงแน
0: ่เพลงใดครับ
4: อย่าบอกผัวเฮาเด้อ
0: บอกครับบอกขอมาเลยบอกดอก
4: จ้าเดี๋ยวย่าจะเอาครีมนวดอีกก้อนเงินมาหอดก้อนบ่เกิน2-3 หมื่นดอก
0: ตีโอ้ได้เลยนะครับผม
4: จ้าจิบอลใครโทรไปนี่จ้าจิบอล
0: ผู้ใดเนาะบ้านเนาะ
4: แม่สบายสัวสาลีนี่ล่ะ
0: ติโอโอโอโออย่าบอกผัวเฮาเด้อว่าติ
4: แม่นแล้ว
0: ติ
4: เปิดใจที่เปิดใจผัวน่ะนะ
0: อ๋อแต่ว่าอย่าบอกเพิ่นบ่ได้ยินละบ่ปานเนี่ย
4: บ่บ่เพิ่นบ่ได้ฟังดอก
0: เอาบ่บอกก็บ่บอก
4: ให้ไว้ไว้เด้อจะทํามาสิกินทํามาเฮ็ดกับข้าวมันสิว่าได้ฟัง
0: อ๋อๆบ่บอกก็บ่บอกเฮาฮู้จักเฮา2คนนะแม่เนาะ
4: จ
0: ้าจ้าจ้าเอาขอบพระคุณนี่แม่ไว้อย่าบอกผัวเฮาเด้อแม่ว่าฮู้ก็จักให้เฮาก็2คนนี่ล่ะพันนะเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดสู่ฟังนะครับแม่ทําก็กันไม่020ครับ2924444ครับ0902927444นะครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับคุณตาคุณยายไอ้อายน้องนงลุงป่านะอยากจะฟังเพลงใดแนะนํากันก็มาได้เลยหรือว่าสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้ครับ

0: แม่เสียวน้ำมันนวดในสูตรใดจ้ะแม่สูตรห้อนสูตรเย็น
1: โอ้สูตรร้อนเนาะสูตรร้อน
0: เอาห้อนทั้งสองใบจ้ะแม
1: ่จ้าจ้า
0: จ้าได้เลยนะครับส่งในนามของคุณแม่สมยงพนมมาศ30หมู่3นะแม่เนาะ
1: จ้าจ้า
0: จ้าได้เลยเดี๋ยวลูกจะส่งให้มื้อนี้ครับแม่ครับ
1: จ้าจ้า
0: ครับครับผมขอบพระคุณแม่หลายๆครับ
1: จ้า
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีจ้าจ้าร
2: ำวงแสนเธอเตือนใจแม้นใครอิจฉามันน่าหัวเราะ
3: ขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สมยงพนมมาตำบลพันนาอำเภอสว่างแดนดินสกลนครหนามนุษย์สูร้อน2กระปุก300บาทจัดส่งให้มื้อนี้ได้แม่เด้ออาจจะเปลี่ยนมื้ออื่นนะครับวันพฤหัสหรือว่าวันศุกร์นะครับได้รับสินค้าขอบคุณขอบคุณที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกออเดอร์ครับคุณตาคุณยายยายอายน้องนงลุงปานาอานาครับที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำสู้มังสู้แจมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายนะครับได้ยินแต่ผู้นั้นผู้นี้โทรมาสั่งซื้ออยากจะล่องเบิ่งด้วยความยินดีนะครับโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยคือนะครับคุณพ่อสมพรคำบรรจงเนาะทางท่าตุ่ม
2: ชาวนาอยู่กับ
3: อำเภอเมืองมหาสารคามคุณพ่อว่าเอาชุดทดลองให้แน่นะอีพ่อว่า
2: พ่ออาบน้ำ
3: เอากาแฟให้พ่อน้ำเนยกล่องหนึ่งอีพ่ออยากจะล่องซิมเบิ้งสักวันมาสั่นเอาได้เลยนะครับ1กล่อง350บาทนะครับเราก็จัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มนะครับสินค้าไปหอดหน้าเฮียนาบ้านแล้วจังค่อยจ่ายเงินนะครับถ้าว่านะครับคุณพ่อคุณแม่ให้พนักงานขนส่งเขาแกะสินค้าให้เบิ่งเก็บกล่องไว้น้ำเด้อคุณพ่อคุณแม่ครับกล่องพัสดุนั่นละเก็บไว้น้ำเนี่ยจะเอาแต่สินค้าไปเอากล่องไว้น้ำสันตัวฝากพี่ฝากน้องฝากคุณตาคุณยายนะครับเป็นหูเป็นตาซอยลูกซอยหลานในเด้อพ่อเด้อในเด้อแม่เด้อสู้คู่สู้คนนั่นละครับโดยเฉพาะนะครับอีพ่อยแม่เฮาที่เพิ่งสั่งสินค้าไปจังใดกับฝากไว้น้ำเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันพนักงานคนทรงบางคนบางท่านนะครับเข้าบ่ได้เมาร่วมครับเฉพาะบางคนเท่านั้นที่บ่ซื่อสัตย์นะครับต่ออาชีพเจ้าของผู้เฒ่าผู้แก่เข้าให้ทางพนักงานขนส่งแกะสินค้าให้เบิ่งเรียบร้อยแล้วมันก็แกะมันก็เอาสินค้าให้ผู้เฒ่าผู้แก่เอาสินค้าให้ลูกค้าแต่ว่ากล่องมันเก็บเอาไปครับไปมามามันก็ส่งกล่องเป่ากลับขึ้นมาทางบริษัทเฮามันบอกว่าสินค้าตีกลับสินค้าอีพอยเมียแกกินพอแห้งแล้วเงินนะครับบักพนักงานขนส่งมันเอาไปใส่พอแห้งแล้วจังใดกะอย่าให้เขาเอาไปเด้อพ่อเด้อได้แม่เด้อกล่องพัสดุนะครับอย่าให้พนักงานไอ้คนส่งเขาเอาไปครับหา090ครับ292744ครับ0902927444กับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์คุณตาคุณยายนะครับปูตีกำลังรับฟังอยู่สู้มังสู้แจแล้วครับฟังอยู่เฮียนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวหายปลายหน้าฟังน้ำลดน้ำลาพ่อค้าแม่ขายทุกท่านทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะFM 96.50 อำเภอเมืองศรีสะเกษครับFM 98.75 นะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพ่งแฟนรายการทางจังหวัดนครนายก101.50 อำเภอรัญญาประเทศสระแก้วและก็อำเภอใกล้เคียงนะครับ FM 96.75 อำเภอหนองไผ่ FM 103.75 อำเภอน้ำยืนอุบลราชธานีFM 95.00 รวมผลคนบ้านทุ่งอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี 90.75 อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 104.25 อำนาจเจริญ 99.50 อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม 87.50 คลื่นหนีสีชมพูอำเภอเมืองมหาสารคาม 101.00 คนภูธรนครับอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับคนตาคนยายเอียยน้องนุ่งลุงปานาอาอยู่ทางพูนครับ 107.50 ชมดาวเรดิโออำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับ FM 98.00 เลิฟเรดิโออำเภอภูพานสกลนครFM 98.25 บรรจงโปรโมชั่นอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับ FM 99.75 อำเภอภูเวียง FM 100.75 นะครับของคุณพ่อสอสมาเรดิโออำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะครับผมกราบนมัสการครับหลวงตาครับ
4: ครับผมไม่ลืมเลยว่าของหลวงตาเนี่ยคือนานมาได้ตั้งแต่วันอาทิตย์เลยได้จากมือแล้วรอท่า
3: โอ้รอท่าอยู่ตีครับผมตั้งแต่มือวันอาทิตย์ป่านนี้บ่ท่านได้รับสังฆาอยู่บ่ครับ
4: เดี๋ยวปกติมันมามันสั่งมื้อนี้มื้อนึงมันก็ 3:00 นยังมันซ่าหรือ 4:00 นก็ได้รับแล้วแหละ
3: โอ้
4: บ่ได้มันบ่ได้มันทวงถามแล้วปกติน่ะนะว่าเพิ่นสุพังแต่ว่าแต่มันลืมบ่น่ะนะยังลืมมันนะผมไม่ได้ลืมใครครับ
3: โอ้เดี๋ยวบ่ได้ลืมครับหลวงตาครับเดี๋ยวจัดส่งไปแล้วน้ำมันนวดน้ำมันนวดสูตรห่อน2น้ำมันเขียว2น่ะนะครับผม
4: ครับถูกต้องนั่นแหละ
3: เดี๋ยวได้จังใดเด้อผมไอ้ลองเช็คสินค้าให้เด้อหลวงตาเด้อ
4: ครับ
3: ผมกราบนมัสการครับ
4: ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆ
3: นมัสการครับผมขอบคุณครับนะครับกราบนมัสการขอบพระคุณนะครับหลวงตาสมบัติด้วยอยู่ทางพูนนะครับตำบลหนองบัวอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อนั้นหลวงตาก็สั่งสินค้ากับผมเนละคือสีน่านหอดแท้ว่าสามสั่งตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์มาเมื่อนี่นี่วันพุธปล่อยแห้งแล้วดิเอา090ครับ2927444นะครับเดี๋ยวล่องเช็คสินค้าให้หลวงตาเบิ่งสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับ

0: ปานใดมา
1: ใกล้แม่อันกลุ่มนั่งในเวลาแม่แม่แม่คือยุติธรรมแต่แม่สั่งมาทุกคนแล้วได้กลุ่มนั่งให้นุ่มรวยแม่ก็สั่งหยุดดิวแล้วก็สั่งแต่กลุ่มนั่งนี่แล้วในกลุ่มนั่งว่าแม่คือยุติธรรมแม่เลยว่าแม่ยุติธรรมตัวแม่เลยว่า
0: จะรับทรัพย์เงินกันไปเน
1: า
0: ะ
1: สั่งมาทุกคนนอนหน้าดิวเนาะ
0: แ
1: ม่แม่แม่สิขอเพลงได้แม่อันเดียว
0: เพลงใดจ้ะแม่
1: เอาพบรักอยู่หัวลำโพงให้ได้เด้อ
0: พบรักที่หัวลำโพง
1: จ้าจ้าให้เบิดตายเด้ออ
0: ๋อความเก่าความรักของหัวลำโพงอ่ะ
1: จ้าความเก่าความรักโอ้ยมันงอนกับจะฟังปัจจารณีเว้ยจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่เลื่อนสีบุญหงครับบ้านโคกลาม
1: มากสี
0: กุดบักไฟ
1: พอพันก็ได้ออกแพ่ขยาย
0: หนองวัวซอนะครับอุดรธานีถ้าคุณแม่ว่าได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยสั่งมือว่านนี
1: ่ถ้าว่า
0: สั่งกับสาวสวยแห่งทีมงานดีเจกุ้งนาง
1: ไอ้นี
0: ่สั่งเบิร์ดสู่คู่สู่คนนี้แม่มา
1: เ
0: อ้ยุติธรรมมาสลับซับเปลี่ยนกันไปสั่งกับนายห่างน้ำแน่สั่งกับเบาดิวน้ำแน่นะครับสั่งกับดีเจสาวสวยแห่งทีมงานน้ำแน่ว่าสั่นได้ขอบพระคุณอีแม่หลายๆนะครับสวัสดีครับคุณแม่พรพร
2: จ้าอยากกินกาแฟไหมจ้าก
0: าแฟไอ้แม่กาแฟจักลองครับคุณแม่
2: เอาซีกล้องหรอวันนี้กระใสเส้นมันเป็นจังไหนบอกแม่เนี่ย
0: กระใสเส้นหมายถึงจังไหนมันเป็นแคปซูลนี่แม่แคปซูล
2: เราส่งขายจังไหนฮะ
0: หนึ่งกระปุก450บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางครับแม่อ
2: ันมันจะเม็ด
0: 30แคปซูลครับผม
2: อ๋อเออจากเขาอันกาแฟซีแล้วก็กระใสสินกล้องนึงมาล่องมันกระใสสินน่ะ
0: อ๋อได้ๆๆครับผมของช่ำด้วยแม่เอาเป็นใดอันใด
2: เอาหนังเถาเอาผ้าคุณผู้ฟังเอาหนังเอาผ้าคุณผู้ฟังไงป่ะจ้ะ
0: ผ้าเซตเนอร์เซตตัวเฮ้าเนี่ยแหละจ้ะแม
2: ่จ้ะก็ฉันก็เอาอันผ้าคุณหนูน่ะล่ะ
0: เอาผ้าคุณหนู
2: ยาอันนวดอันมีทั้งสูตรขาวสูตรดำแบบมีเบิดแล้ว
0: อ๋อมีเบิดแล้วเขียวก็มีแล้ว
2: จ้ามีเบิดตั้งสองขวดแล้วซื้อตั้งสองสามเดียวแล้วแม่เออก่อนนาเอากระใสเส้นนุ่นเป็นร่วมเงินเท่าไหร่
0: ร่วมยอดนะครับ1,450บาทจ้าแม่
2: จ้า
0: เดี๋ยวลูกจะส่งไปให้ได้แม่เด้อ
2: จ้า
0: ขอประคุณ
2: ขอเพลงจะเพลงแม
0: ่เพลงไหนจ้าแม่เพลงไหนครับ
2: บักใบตายคือเก่าล่ะ
0: บักใบตายแต่บ่ทันได้ฟื้นติปานเนี่ย
2: บ่ฟื้นบ่ฟื้นเลยเอาจ้า
0: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่พรพันอันตะแสนด้วยบักใบตายคือเก่าอีแม่ว่าโอ้ยหน่อนั่นตื่นหลายหน่อสิบ่ได้แจกเข้าหาบ่ฮะว่าแม่นเดือน10นี่ก็สิบ่ขึ้นมาเอาบุญเข้าสากอย่าว่านอกใบก็ได
1: ้มากจริง
0: อ
1: ีอ้วนพี
0: ่หากาแฟสีกรองกระใสเส้น1กระปุก 1,450 บาทของจำรวยนะครับขอเป็นผ้าคนหนูเอาขอบพระคุณหลายๆนะครับคุณแม่เดี๋ยวลูกจัดส่งไปให้ได้แม่เด้อ

พบรักที่หัวลำโพงนะครับจากคุณแม่เลื่อนสีบุญหงเพียงเก่าเพียงเดิมอีแม่ว่าเปิดให้แม่ฟังในเด้อลูกเด้อมาสินค้าก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยสั่งกับสาวสวยแห่งทีมงานเมื่อวานสั่งนำครบเบิดสุขู่สู่คนแล้วละอีแม่ว่าไอเมียหยุดตีถ้ำเนว่าสันสั่งกับผู้นั้นน้ำแน่สั่งกับนายห่างน้ำแน่สั่งกับเบาเดียวน้ำแน่สั่งกับดีเจสาวสวยแห่งทีมงานน้ำแน่ว่าสันเอาขอบพระคุณอีแม่หลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำคนตาคนยายเอียไอน้องนงลุงป้าน้าอาเฮานะครับผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำก็โทรกันเข้ามาได้ครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปนวดเอาไปถูเอาไปทาไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่ก้อนคำนะครับทั้งสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้าโทรมาหาเบาดิวได้เลยนะครับราคาก้อนละนะครับอาบน้ำ75ล้างหน้า85บาทสั่งซื้อ1ก้อน2ก้อนบัตรในพ่อโลบวกค่าส่งอีก50บาทสั่งซื้อ1โลขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มหรือว่านะครับสั่งซื้อพ่วงกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆ อย่างเช่นกาแฟ1กล่อง2กล่องสบู่1ก้อน2ก้อนแบบนี้จัดส่งให้ฟรีนะครับและก็น้ำมันนวดนะครับสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวราคาเดียวกันคนตาคนยายเอียยน้องนุ่งลุงป้าน้าอาเฮาที่สนดอกสนใจนะครับก็โทรมากันได้เลยสลับซับเปลี่ยนกันได้ครับขอให้เป็นคู่คู่ละ300บาทขวดหนึ่งกระปุกหนึ่งทรงเบลล่าเบาดิวส่งคือเก่าเด้อแม่เด้อนะครับ1ขวด1กระปุกเราก็ส่งครับส่งฟรีไม่มีการบวกเพิ่มนะครับอยู่ภาคเหนือภาคใต้กรุงเทพกรุงไทยมีลูกเต่าเล่าล้านลุงป้าน้าอาเบียกเหตุการณ์เหตุงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยจังสี่สนอกสนใจก็โทรบอกเราได้นะครับเราจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นครับ1ขวด1กระปุก195บาท2ขวด2กระปุกเป็นแพ็คคู่คู่ละ300บาทควบคู่กับกระใสเส้นครับมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นมีปัญหาเกี่ยวกับเอ็นปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งชนิดเฉียบพลันแล้วก็เรื้อรังลดอาการอักเสบของกรามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็นบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงต้องกระใสเส้นก้อนคำ1กระปุกมีอยู่30แคปซูลกระปุกละ450บาทครับสั่งซื้อ2กระปุก900บาทครับสั่งซื้อ3กระปุกจากราคาเต็ม 1,350 บาทเหลืออยู่ 1,200 บาททวนมีของชำร่วยครับสนอกสนใจ0902927444 0902927444ครับ

อย่าบอกผัวเฮาเด้อว่าสันได้มาพบมาพ่อเฮาอยู่มองหนีอยู่บ้านเนี่ยโอ้ยแม่ผัวก็จักจมไม่หยังจมเศร้าจมแรงจมหน้าจมหลังเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็พิษหูพิษตาไปเบิดเอาโลดเฮาก็เลยเมียได้เดี๋ยวนี้อีหมอลอยผัวมาได้มือเนี่ยคันว่าเห็นเฮาแล้วนี่อย่าบอกผัวเฮาเด้อหมอเด้อคันว่าบอกผัวเฮาเนี่ยบ่ยังแท้แล้วมือแรงเนี่ยคันว่าบ่ได้ยินเฮาทักไปหรือว่าเฮาบ่ได้ทักไปมือ2มือแสดงมาบ่อยู่โรงพยาบาลก็อยู่วัดเด้อล่ะเด้อเด้อหมอเด้อใจต้องซื้อมาคันว่าอยู่โรงพยาบาลก็ไปส่งข้าวส่งน้ําเฮาแน่คันว่าอยู่วัดก็อย่าลืมไปจุดธูปบอกแน่มาอยู่มองนี่แล้วโอ้ยมีความสุขได้เดี๋ยวนี้อยากกินนั่นไหนอะไรหมอจัดไปเลยเจอเฮากินเหล้าน้ำใดเดี๋ยวเฮาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเองเรายาปลาปิ้งเพียบสุมหัวใจจะลองมันมวนคักจากเมียจากลูกก็อุ่นอัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดหัวก็ยังมาม่านี่ก็มาส่งไข่เนี่ยเด้อล่ะหมอแกงเก่งม่านี่ไข่เนี่ยได้ฟังแต่เสียงเพลงจังได๋ตัวก็จะบอกผัวเฮาเด้อแกงไว้คุ้มคอเรื่องกินมันบ่ยากดอกหมอเงินมีเป็นตึบอย่าบอกผัวเฮาอยากอันใดจัดเลยหมอ

อย่าบอกผัวเฮาเด้อนะครับ1เพลงงามเพลงจากแฟนเพลงแฟนรายการอีแม่เพิ่นขอกันเข้ามานะครับผมเวลาในชั่วโมงนี้เบรกนี้เบิดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับพ่อกับผมใหม่อย่าเป่ามุนคืนนี้ไปใส่ครับสำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ

0: ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714

้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายน

0: กลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูล นะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถือใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมนั่นแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็น

่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านสมุนไพรก้อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพิ่มโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: เสียใจบักใบตายครับตายแล้วกสิบกลับขึ้นมาซะแล้วเนาะอีปล่อยแม่อันความตายชายนารีหนีไม่พ้นซะแล้วรวยหรือจนก็กลับกายวายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างกันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงหนาเราความตายนี่แขวนข้อสู่บาดยางมันตื่นขึ้นมาเห็นหน้าจังวายั่งเพิ่นว่าเข้าเรื่องความตายละสุดปานจกคกอีแม่แต่ว่าบักใบนี่ตีความตายมันกะเมียนอยู่ดอกมันคือพัดพลาก
1: เกิดมาพร้อม
0: ตั้งแต่อายุยังหน่อยแต่เนาะใบเอ้ยโตก็ได้ผลวาสนาทั่วซ้ำนี่บ่เน
1: า
0: ะสงสัยสิได้เฮ็ดบุญร่วมศาสตร์ตักบาตรร่วมขันปลูกต้นไม้ร่วมต้นสร้างกุศลมาน้ำกันได้เท่านี้เท่านั้นแล้วเนาะอีปอยอีแม่ มาศาสตร์นี่ก็เลยอายุบ่ยืนตายก่อนไว้อันควร
1: มาตายผมหมดความ
0: มาตายอีลีบ่เนาะล่าตายอีลีบ่เนาะคำ
1: ไหนย้ำบ่
0: เนี่ยคันว่าตายอีลีนี่มือบุญเขาสากในขึ้นมาเอาเขาสากน้ำเพลินเด้อล่าเด้อ

เสียใจบักใบตายครับจากอาจารย์เฉลิมพลมาลักฮัมและก็คุณแม่นักรับพรพันธ์แม่ได้แนะนำกันเข้ามาบักใบตายให้แม่ฟังน้ำในเด้อเบาเดียวเด้อว่าสั่งปูอยู่ขังขังสวกและยิ้มเปยเปยเด้ว่าแม่นย่ามือแรงหน่อยว่าใส่ชุดดำอยู่บ่เนาะอีเนี่ยไหวอะไรอยู่บ่เนาะอย่าอายฮอดบักใบมาจับสิ้นก่อนกันเวลาอายุกับผู้บ้าเดี๋ยวกระเด็นตะนั้นนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำในชั่วโมงที่3เบรกที่3ครับอยู่กับพี่กำนองตั้งแต่บ่าย2ยิงยาวๆไปหอดปูนและกระับ6โมงโดยประมาณหลังครบธงชาตินะครับเฮากับปอพอกันคือเก่าคือเดิมยิ่งก็อยู่สวยน้อเจ้าเอาเหลือใจเด้อเหลือใจเหลือจังใดก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากคุณตาคุณยายไว้นําในเด้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนข้ามบ่ไปบ่เอาได้แต่นั่งเฝ้านอนเบิ่งมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายนะครับอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนข้ามเอาไปกินเอาไปทานเอาไปหนวดเอาไปทั่วเอาไปท่าโทรมาหาบ่าวดิ๋วได้เลยครับผู้ใครบักใบเหลือเด้เหลือใจเฮ็ดจังได๋ก็บ่แข็งถ้าใครบ้านหูเฮาคือสิทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาอาศัยพี่อาศัยน้องอาศัยคนตาคนยายนี่แล้วขึ้นมาซอยกันอุดหนุนสั่งซื้อครับพ่อแต่ได้เสียค่าน้ําค่าไฟพ่อแต่ได้เว้านัวหัวมวนเว้าจ๋าหน้าไม้กับอีพ่ออีแม่ขึ้นมาสาบานขึ้นมาคนใดเป็นคนทุกข์มาขอหม่นเป็นคนจนมาขออยู่มาขอส่วนตารางเหล่ามาขอเข้าตารางเฮียนอีพออีเมียคือเก่าละเนาะอีพอเสียวคำว่าสิตายน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านกพึ่งฟ้าปลาพึ่งหนองคือจังน้ำนะครับคือจังป่าใส่น้ำน้ำกับเพิงวังป่าป่าใส่วังเวิ้นจังลองลอยไปน้ำน้ำถ้ามาใส่หวยงัวคุ้ยใส่เอกตาเหียกใส่ไก่ตุ่มจึงโดดตุ่มจากขอนคือจังขอนใส่ไม้นกใส่กาใส่โกนข้นกาใส่ข้นพึงกันโดยด่างข้ามาใส่หม้อหม้อหม้อใส่ซองของใส่ไม้ขอนตีต้องจังคอยดังพึ่งผ้าอาศัยซึ่งกันและกันนะครับคือบัวอาศัยเสื้องน้ำปลาพึ่งวังตมไพรกับนายพึ่งกันโดยดามอันว่าเสือสางสางกวางฟ้านอาศัยป่าป่าอาศัยสิงหายหน้าแน่นมืดมุ่งซะแล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่จังใดก็ฝากพี่ฟังน้องนะครับฝากคุณตาคุณยายไว้นำเด้อนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเบาเดียวขอแขนขอหอยของ่อยมอมอขอนางขอหมอพ่อแต่ได้นางเบาจ้ากับคุณตาคุณยายพ่อแต่ได้เปิดเพลงมวนมวนเพลงเพราะๆสู่เอียไอน้องนุ่งลุงป่านาอาให้ได้ฟังกันครับสนดอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยสวรรค์พอไปถึงที่ว่าเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีครับ0902927444 090ครับ2927444ครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: แม่นแล้วนะครับเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับคุณตาคุณยายที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจผลิตภัณฑ์เท่าไหร่จะหัดส่งไปให้หอดหน้าเฮียหน้าบ้านเพื่อละครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตานะครับยากระสายเส้นน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่สูตรอาบน้ำและก็ ล้างหน้านะครับจัดทรงให้มืออื่นนะครับเมื่อนี้ปิดรอบในการทรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณพ่อคุณแม่ครับจัดทรงให้นะครับมือวันพฤหัสนะครับมืออื่นสิได้รับสินค้าประมาณมือวันศุกร์หรือว่ามือวันเสาร์นะครับถ้าว่ามือวันอาทิตย์สินค้าบ่ทันได้ฮอดหน้าเฮียนหน้าบ้านโทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำของเราได้เลยนะครับทุกช่วงรายการทุกช่วงดีเจยามมือเสาร์ครับโทรหาในห้างเขาได้เลยนะครับเวลาเที่ยงถึง4โมงเย็นโทรถามเบาเดียวได้นะครับเพราะว่ามือวันเสาร์วันอาทิตย์ผู้เบาเดียวสิเข้าช่วงเที่ยงถึง4โมงเย็นนะครับแล้วก็หลังจาก4โมงเย็นไปก็สิเป็นเสียงแห่งนะครับกองดีเจสาวสวยแห่งทีมงานส่วนมือวันจันทร์นะครับลาภกรรมือวันอังคารบ่าย2ถึงวันศุกร์นะครับบ่าย2ถึง6โมงโดยประมาณวันอังคารถึงวันศุกร์พบพ่อกับผมได้นะครับกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ090ครับ292 7444ครับ090292ครับ7444มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำโทรมาหาบ่าวเดี่ยวได้เลยเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อสู้คู่สู้คนนั่นละอยากจะฟังเพลงนะครับก็สามารถที่จะแนะนำกันเข้ามาได้เพลงเก่าเพลงใหม่เพลงสาเพลงไว้ศิลปินที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับ0902927444 090ครับ292744

0: ตั้งแต่อีแม่คุณไปคุณทีตาจะจังได้อยู่จังไปเห็นคุณน้องตาเมืองกรุงเทพมันโมเมนต์เมืองเล็กเมืองน้อยกว้างก็กว้างเฮก็เฮสักมันจะไปจังไรเห็นไอ้ชิ้นใช้เงาบอกระบองไอ้ทิศก็จักจะใช้ไอ้เทียนหัวเทียนกล้วยหรือใดหรือหักไปหาเล่นไปให้โลในบ้านก็บ่จักดอกคันแม่นตาแตกคือนั่นก็ดีไอ้ทิศทิศเอ้ยคือคนตายแล้ว
1: มาบัดนี้คุณพ่อเสียงพุ่มพุ่มแต่ยามเศร้าคือบ่บางบ่เบาฟังเมียอายลำพันจมมันนักไก่ทิศบุญโฮมสงสารเมียกับ

0: ากยังเหยียบบุญจมพุ่มๆบุ้ยกล้วยยืน
1: เป็นแต่จมมันเป็นจมเลยคน
0: อำพรมันจมไม่ยางกระทัดกระดอที่ยังอยากอ้อมเฉียดหน่อยใส่เฉียดในวะติได้ยินอยากต้มไก่ใส่หัวคามันสิอยากอันนั้นอยากอันนี้หมู่บ้านข่อยตกต้นขามอยู่กับนอนเจ้านี่วันใดสิแตกออกบุลูกก็ดี
1: ไอ้คิดเจ้าจะเว้าเรื่องนี้เถาะ
0: เว้าเรื่องอะไร
1: จมพุ่มๆพุ่ยๆก็ย้อนข่อยคิดฮอดแม่ข่อยอยากให้เจ้านำไปกรุงเทพไปหาแม่ให้ข่อยแน่ข่อยว่า
0: ฮะ
1: ให้เจ้าไปกรุงเทพนำหาแม่ให้ข่อยแน
0: ่ว้าโอ้เตียกหัวแต่หั่นให้ข่อยนำแม่อยู่กรุงเทพว่าติที่โตจังไหนจังหวังสั่งอำพร
1: ว่าจังไหนก็ไปให้คนในจอกไอ้ชิดหอดเล่าล้างหลายดีนี
0: ่หื้อข้อขาดไปข้อไปขาขาดไปขาไปจะเป็นน้ำคนอยู่ในกรุงเทพวันนี้แม้ถ้าก่อยเข้าไปนี่อำเภอบันไพเนี่ยเขาก็ยังหาทางออกบ่ได้เลยแล้วก็กลับมาหาเจ้าได้เนี่ยโอ้ยลูกในท้องเป็นบ่าวก่อนทั้งนี้บ่าวบ่าวบ่าว
1: เป็นบ่าวก็บ่เป็นหยังหรอกปัจจัยยังไม่ดอกไอ้ที่ปัจจัยยังไม่ดอก
0: บ
1: ่
0: าวเสียงอย่างเสียงผู้ใดคิดจึงส่งให้ห่องมานั่ง
1: กระจับแล้วนอกไปจึง
0: เหยียบข้อมันกระดานเร็วๆมันนั่งตามนักด่านักกลหลายเจ้า
2: เฮ้ยเอ็มพร
1: เอ้าบังลาฮัม
0: ปัญญาต้น
1: ยังไงคือพ่อแม่ไม่ตั้งตัน
2: เฮ้ยซอยปัญญาคือพี่แม่แน่ปัญญาคือพี่แม่กลับมาจากกรุงเทพแล้วเฮ้ย
1: แม่
0: ไปจังใดมาจังใดอีกก็บ้านไปถามมึงลองถ้าแม่กันน่ะเฮ้ยไป
1: จะเป็นอีหยังมากคือเป็นจังสี่แม่บอกให้พ่อฟังแน่แล้ว
0: คือจังได๋ล่ะปัญญาบอกฟังกัน
1: โอ้กูเอ้ยน้ำตาย้อยก็สมตาสมคอยเพียงเสียน้อยมาจนใหญ่ในแม่เตียงเหียนเหียนนำเจ้าแม่นผู้เดียวเจ้ามาใจโคตรเดียวลืมหอดแม่ผู้ไปหา
0: สิว่าจังสั่น
1: จนละชาไหลลี

0: cho loan thảm quan ơi mà ẩu mê nè thương
1: ông phà không mày mê nè ơi
2: ก็เต้าอีเหล่านะโกคักเต้าปากบ่มีพี่อ้ายก็จะเว้าอีหยังดอกฮะ

0: ำพรนี่บอกพ่อแม่นคนว่าคนเต่าตำแหน่งใหม่ตำแหน่งอย่างซ้ำ
1: ๆนี่แน
0: ่นี่บอกคุณหญิง
1: ย่อยๆดีดี
0: แม่จันดาโอ้ค่อยว่ามันแม่นคัก
1: ซั่น
0: ไปลักกับเขาบุ๊ก
1: นี่ตอนนี้บ่ผิดเลยในความเว้าเดากันมาจนแก่งซองไอ้จึงใช้มาจองห้องแม่เจ้าของมาเฮ็ดได้เป็นหยังอ้ายบ่อ่านบ่อ่าน

0: ันส่วนตัวปานโอ้ยใจคว่ำดีหมดมอยังเหลืองยังจักยางจักแห้งบัดมาเห็ดกับแม่เห็ดกับนี่บ่รู้
1: อาจงเถาะเรื่องเก่าเรื่องหลังที่

น้อผัวไปยะ

ันสังขารได้ยืนคงความประสงค์บ่มีเป้าแม่ไม้ซุ่มเขาใช้บ้านเขาติโคตรหอดตัวมึงอายหอดพวกมูเจ้าแต่

Acabou.

0: ษาแล้วก็ไอ้ทิดเมียเล่าบ่สบายบ่สิพาให้แม่ไปกินบานกินยาก่อนเด้อ
1: ก็อยู่พ่อคอยสิเร็วจักเด้อเป็นจังได๋พ่อ
2: มีแต่เอื้อยเว้าผู้เดียวเว้ยพี่อ้ายล่ะเป็นสีสิทธิ์เครียดอยู่แม่
1: โอ้ยอย่าตายเนาะอย่าคุ้มใช้กรุงเทพมาเหมือนกล้วยน้ำหนึ่ง
2: เป็นหายหลายพี่อ้ายเจ้าก็ได้ยับบ่เว้าแล้วพี่แม่จะค้ำแน่ฮือ
1: เป็นจังได๋ก็คุ้นยิงแม่จันดา
2: แม่
1: โอ้วันนั้นสิไปก็ว่าได้ตำแหน่งคุ้นยิงเนาะก็สิเอื้อนจังซั่น
0: ก็ไม่ได้สำเนียกถือแม่หลายทศที
1: เรื่องเล่ามันเป็นคือเว้ามาว่านป้ายังว่าป้าลาวันว่าติแม่นอยู่บ่อำพรป้าลาวันบ่
0: แม่นแม่นแม่น
1: เขาบ่รับว่าเป็นญาเป็นอันนั้นซั่นบ่ฮึกันยาก
2: ก็สิบ่รับตัวน้องก็อีแม่จังได๋กลับมาหาพี่อ้ายกับเอื้อยเนาะฮึ
1: เอาสิเด้ออำพรเด้อหย
0: ัง
1: ให้เอาแม่น่ะไปกินหวานกินยาทั้งในแล้วก็สิไปหาอย่าหาหวานหายาหากไม่พลาดก็จะมาต้มให้เพิ่นมู
0: ้ไปไปไปเจ้าสิไปอย่าลืมแม่เทียนกล้วยนี่เด้อกล้วยกินน้ำก่อนเด้อจังไปเด้อ
1: สัญญา
2: อย่างพี่ใหญ
1: ่ไปเขาไปกินน้ำกินท่ากินเขากินน้ำเศร้ามีแห้งซะไปหลาไปเพื่อสิมาเมียอยู่

ตอนนี้พาลงก่อนเหน็บให้คนเก็บกระคงแนมพ่วมผ่านตามาพอตอนนี้ย่อก่อนห้าวแซวแฟนสาวที่มาเบิ่ง

นี่ไปนอพัวดอกก้อนแป้นนอนกอดบัดยามเหงาหรือมัวเอาแต่มือคำนำแต่บายระวังเออซ้ำ

ได้กันแล้วจังเฝ้าแม่ได้กันแล้วจังเฝ้าพ่อตกลงนอขั้นมากายยายน้องให้ด่วนมาลาดังเอ้ยสิมีสุขเด้อซ้ำฝ่าสิล้ำความไม่นางหลับ

0: ฟังเอ้ยลำมาท่านถึงผงเวลาลงหักมาลายบ่จะใจพี่น้องเวลานั้นหักจนมาครับขอกราบขอบคุณบรรดาแฟนๆพี่น้องที่ได้สดับรับฟังหมอลำของชาวคณะดาวรุ่งเพชรเมืองไทยในทองเหลืองกำสนองกำตั้งแต่ตอนที่หนึ่งจนประหอดตอนที่หก
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714438

ถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเพื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: อืมเอาไล่ใบผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ละวันลำวงนักรับหนึ่งผลงานเพลงจากคุณแม่อังคณางคุณชัยแล้วก็นักรับคุณพ่อรุ่งฟ้ากุลาชัยนักรับยิบเอามาฝากพี่ตอนน้องฝากไอ้ปอยแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาได้ฟังกันครับไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดอยากจะฟังเพลงให้ถือกอกถือใจนะครับโทรมาหาบ้าวเดียวได้เลยเพลงเก่าเพลงใหม่ครับเพลงสาเพลงใบศิลปินที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจเปิดได้ทุกเพลงเปิดได้ทุกค่ายไม่จำกัดเพลงไม่จำกัดค่ายครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเปิดอารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเปิดที่เฮาสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับหน้าใหม่หลังใหม่เบอร์ขอเพลงเบอร์สั่งสินค้าเบอร์เดียวกัน090-292-7444 090ครับ292-7444 คุณตาคุณยายเอไอไอน้องนุ่งลุงป่านาอาพ่อข้าแม่ขายกะฮะบดีมีที่นักประสู้คู่สู้คนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายจังใดผู้เบาดิวฝากไว้น้ำเนเด้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: กำลังช่อใหม่ลูกเอาไว้อยู่ในแดนดงลูกหล่อเขาออกมา
0: โผล่ไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพอัดแน่นไปด้วยสมุนไพร32ชนิดในห้างของเฮาได้เลือกเอาสกัดคัดสรรเอาสมุนไพรที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายให้คุณตาคุณยายยายอายน้องนุ่งลุงป่าน้าอาได้ดื่มได้กินได้ทานกันครับเพื่อสุขภาพลายปู่ลายคนมื่นตาอาปากเกินมาช่องกาแฟดื่มกาแฟกินกาแฟกินกาแฟแบบใดให้มันได้หลายกว่าการกินกาแฟนั้นก็คือเรื่องสุขภาพครับผู้สูงอายุนะครับผู้สูงวัยคุณตาคุณยายอายุ60 70 80ไปแล้วหรือว่าผู้ที่บ่เคยกินกาแฟจักเทียก็สามารถที่จะดื่มได้เลยทานได้เลยนะครับบ่เฮ็ดให้หัวใจสั่นกินข้าวแซ่บนอนหลับคือเก่าคือเดิมครับถ้าเป็นกาแฟที่มีคาเฟอีนต่ำจะเป็นกาแฟอาราบิก้าเกรดพรีเมียมเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลนะครับใช้สู่คาร์โบไฮเดรตความหวานผู้ป่วยเป็นเบาหวานความดันไขมันดื่มได้เลยทานได้เลยครับหนึ่งกล่อง350บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มสั่งซื้อ2กล่อง600บาทตัวกล่องละ300เท่านั้นแล้วก็สั่งซื้อ4กล่อง 1,000 บาทตกกล่องละ250มีของชำร่วยน้ำจิตน้ำใจจากลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำครับเลือกได้1ชิ้นครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมานวดสูตรร้อนสูตรเย็นหรือว่าอยากจะได้นะครับน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่เลือกได้เลยเด้อปอเด้อเด้อแม่เด้อสนอกสนใจโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยครับมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะครับมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาดวงตาคู่สวยๆงามๆของคุณมีใครดูแลหรือยัง
2: สารวันลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นสารวัน
0: ขันบ้านยังบ่ทันได้มีผู้ใดนะครับเบาดิวฝากพี่ฝากน้องฝากคุณตาคุณยายแว่น้ำเนสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำไปเสริมสมรรถภาพในการมองเห็นเอาไปฟื้นฟูดวงตาไปบำรุงสายตากันได้เลยกระปุกละ650บาทมีอยู่30แคปซูลครับสั่งซื้อ2กระปุก 1,300 บาทมีของแถมหรือว่านะครับคุณตาคุณยายจะขอเป็นส่วนลดนะครับได้เลยนะครับเหลืออยู่ 1,200 บาทแต่ว่าบ่มีของแถมเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อขอเป็นส่วนลดจะไม่ได้ของแถมนะครับแล้วก็สั่งซื้อ3กระปุกจากราคาเต็ม 1,950 บาทเหลืออยู่ 1,800 บาททวนของจำรวยของแถมเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุ1เครื่องการน้ำร้อนไฟฟ้า1ใบผ้าห่มรวมอีก1ผืนรวมไปถึงก กาแฟก้อนคำอีก1กล่องครับจะส่งให้อีฟอยเมฟรีเก็บเงินปลายทางบริการพี่บริการน้องบริการคุณตาคุณยายโฮนากระรับฮอดพุ่นละฮอดนาเฮียนาบ้านพุ่นละครับได้รับสินค้าแล้วจังค่อยจ่ายเงินสันตัวเนาะอีปอยเมียส่วนดอกส่วนใจโทรมาได้เลยครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดี090ครับ2927444 090ครับ2927444หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

แล้วมาที่จะตามเรื่องพระสัทธันบันบอนตอนพระพุทธเจ้าลงใส่ว่าทรงเวนเป็นสัตว์เสื้อสร้างเผือกไพศาลบริบาลบ่ทนนับมากมายหลายล้นมีนั่งสร้างมเหสีทั้งสี่เป็นเทพียอดเยี่ยมเทียมคางอยู่บ่ว่างสร้างฮักสร้างเสมอเนตรดวงตาปรารถนานำกันตั้งแต่ข้าวเป็นสร้างทำบุญสร้างศีลทานบ่ประมาทชาติพระองค์เกิดแล้วได้นำใส่ว่าสงกรรมมือหนึ่งนั้นสร้างใหญ่สัตว์ท่านบริบาลเป็นกือดอกซื้อแนวนั่งสร้างพญาสันเอาหญ้าหามาปันบันบอนให้บางอ่อนยอดสู่เมียสร้างดอกสีนางส่วนมเหสีสร้างกะยินดีสมซื่นสร้างกะกึนเงือหญ้าบ่ค่าข้างดอกวางคอพ่อฮอดน้องนางนาดสุภัตตาเมียพญาพ่ายสารมอมพนางกะเลยแขนมีมดแดงกัดน้องค่าคอแขนคังได้หนอว่าผัวสร้างโศกเศร้านางสร้างกะความเหงาต่อพี่พระพี่พ่ายสารอยากอายบริวารนายผัวสร้างน้องน้ำตาน้องไหลหงวงงา

พ่อได้สังคำสร้างโศกซ้ำดับซาดสูญเสียเมียพญาพ่ายสันได้เล่าตายข้าวนั้นดับพระขันสูญเสียงว่าผัวสังทำโทษปาถนาจองไว้ดอกน้ำใส่สงกรรมสร้างกระตายซาดนั้นได้มาเกิดเป็นคนมาเป็นนางสุภัตตาลูกพญาจำแจ้งเน่าในแขนเด่นพระลาบอกเราสุภัตตามีเงาดอกเป็นเจ้าดอกแทนทองตอนนั้นน้องเน่าอยู่แทนบันลังส่งสุบินความฝันได้นั่งเตียงงาสร้างนางนอนเล่นเย็นใจแล้วกระมวลอาทิตย์ควรขอบฟ้าพนางลากระตื่นมาเล่าให้พระเพียนฟ้าบันบอนตอนนั่งฝันบ่ได้นอนเตียงงาส่วนที่ตายข้าวนี้จักกี้เจ้ามหาวงองค์อาจมีอำนาจแก่กาก็เลยการดอกสังการให้ไปหางาสร้างอยู่กลางไผ่ในเถือนหาเอางาขนาดใดมาใส่ดอกเห็นเตียงมาให้จอมเมืองเจ้าสุภัตตานอนนั่งซะเด้อพ่อพญาสังแล้วผ่านกระดันดอกลุงไปเข้าป่าไม้ในระวางเจ็ดเดือนท่านก็ไปตามคองตามคองปองทางเที่ยวเหินเดินดงดันหลายวันอิดอ่อนตอนสิเข้าเขตคุ้มพญาสร้างกะเล่าฝันสัตว์ท่านเจ้าพญาสารสร้างป่าบริวารนับนาหลายล้านดอกอยู่นำฝันว่าอักขี้คุ้มไฟล้นล้ำโลกพญาสารสูกเสาห้นหอนว่าทั่วกายต้านสร้างสร้างพวกมูบริวารในสู้ไปหากินทิ้นไก่ไผ่กวงพอดีเดือนสามขึ้นวันเพ็ญสิบห้าคำสั่งสัตว์ท่านรักษาศีลอยู่สั่งกลางดาวดอกผู้เดียวตอนนั้นนายผ่านเข่าในหลุมพวกจอบมอบอยู่พื้นพญาสร้างกะบ่เห็นเป็นสิมาถึงเจ้าพญาสารสั่งใหญ่ผ่านยกปืนขึ้นใส่เสียงสะเทือนหอดดาวเวลา

ความมันบันบอนความหมายชวนสิมอละหน้าตายชวนพายสารสางทั้งเพ่มางดินดอนงองไงสางขะได้พบพ่อนายพานลีดอกยูหลุมสางเราอุ้มขึ้นขี่ข้อพายถึงความตายพายสารบ่ได้ข้องขึ้นใดจักไผน้อน้อใส่นายพานดันบุ้มมาหนอมารอบดันกองขาแห้งเฮาท่านกะเบ้าบนบอกพญาสารสุภัตตาน้องคานลูกพญาเมืองนั้นนางคานฝันอยากนอนเตียงง่าสางตู่พนังเฮางวมคันบ่ได้กังสันพนังนองส่วนสิตายสร้างกะฝ้ายน้ำตาให้คะนิ่งถึงแต่เรื่องเก่าสุภัตตาแจ้มเจ้าเป็นเมียน้อยดอกแห้งเฮาเอากันข้าวเป็นสร้างนางเมียคนที่สี่ก็สิมีเล่นกำเฮาได้ฮักงาไม้ให้เหงื่อดอกเดือสนทั้งหมดแดงอยู่ต้นบ่จักว่าสิมีหยังหาว่าผัวสิงสังจองเล่นเอาไว้อยากนอนเตียงงาสร้างตัวพนังมาบ่สั่งมาหนอเฮาสิย่อยกให้จนถึงเท่าว่าที่เบื้องบ่ให้เครื่องใจเจ้าสุภัตตาเมียเก่าพญาสารโศกเศร้าคะนิ่งเหลืองดอกเก่าหลังสร้างสังเจ้าผ่านป่าผู้มายิ่งเอางาเฮาเมื่อถวายมอมพนางจนได้สร้างกระบอนถึงไทยองค์อินผู้ลินลังสั่งเอาเลื่อยที่ไผ่อยู่ทั้งฟ้าดอกดวนมาสร้างกระตัดง่าให้น้ำตาไหลลิ้นลงสงสารน้องผู้เมียเก่าหนอความเจ็บปวดบอกให้เบาพญาสร้างได้ขอให้ทนคิดรู้ตนแต่นั่งน้องผู้นั่งจองเล่นกรรมสร้างสัตว์ท่านจนได้เสียชีวิตก็พนางเมียน้อยจนน้ำตาไหลย่อยตัวตายบ่ได้ว่าตัดเอาง่าขาดแล้วก็เลยตานต่อพันไผสิหันหาบได้ง่ามันใหญ่เกินการพันเอ้ยเหตุจังใดได้พันสิยกยอไปได้สร้างเลยเขียนมนต์ให้นายพันก็เลยอ่านเลียนเอามนต์สร้างสารจังย่อยกขึ้นได้ง่าสร้างก็จังเบาสร้างก็เบาตันสั่งนายพันบอกว่าง่าพายสารทรงมาถวายน้องสุภัตตานอนห้องขะนิ่งพายผู้ตายเป่าเนเด้อง่าผัวเก่านาดน้องจะเป็นสร้างได้หวมนางพันเอามาถวายให้สุภัตตาได้ลิงล้ำพร้อมทั้งคำปากเว้าพญาสร้างผู้ทรงมาน้ำตาลินไหลล้นกินรู้ต้นแต่สร้างใหญ่โอ้โหหนอเห็นแต่ง่าน้องก็ให้น้ำตาย่อยดอกเหงาไหลสร้างเดี๋ยวฝากรักไว้หลายอย่างให้นั่งฟังน้ำตาพังพอปานฝนได้บนน้ำลายคังท่วนความหลังขึ้นมาเว้าขะนิ่งน้ำแต่ผัวเก่าได้ยินคำปากเว้าพญาสร้างได้สั่งมาเสียน้ำตาแต่นั่งให้เสียสิ

สงสัยได้ตายพร้อมดอกคำกันสุภาษิตเพิ่นว่านั่นกรรมมันเราสนองกรรมล้ำไม่เป็นภาษิตคิดให้ดีในเด้อป่ามีก่อนล้ำคือผู้ขาล้ำไปให้มันม่วนเป็นภาษิตล้วนล้วน

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: ตอนพ่อลูกพบหน้าเด็กตัวแค่นี้ก็ช่างเหิมเกริมนะทหารนำตัวไปตรึงโซ่ตรวนอาจารย์ให้ชาวบ้านเห็น3วันแล้วจึงประหารชีวิตซะ
2: ไอ้ข้า
3: สงสารจัง
4: นั่นสิยังเด็ก
5: แท้ๆอะไรยังเด็กอยู่นะ
4: ตัวน้อยเดียว
2: เออนี่มันลูกเต่าเราใครสายพันธุ์ไหนกันเนี่ยทำไมช่างน่าสงสารนัก
6: นั่นนะสินะยังเด็กอยู่เลยนะ
7: Thank you.
3: งหมดก็เป็นอย่างที่ลูกเล่าเราจะทำยังไงกันดีล่ะจ๊ะท่านแม
7: ่โหลูกแม่ท่านตาทำยังไงดีข้าเป็นห่วงมงกุฎเหลือเกิน
2: ไม่ต้องร้องไห้ลูกเจ้าน่ะไม่ถึงตายหรอกแต่เพราะเขามีกรรมเก่าจึงต้องถูกทรมานแต่อีกไม่นานก็จะกลับมาเอง
7: หากเป็นเช่นนั้นก็ทำให้คลายทุกข์ได้เจ้าค่ะ
3: งั้นลูกขอไปสืบข่าวพี่มงกุฎหากมีโอกาสจะได้ช่วยกลับมา
7: เอาแหวนศักดิ์สิทธิ์นี้ไปให้มงกุฎสวมแล้วเครื่องจองจำทั้งหลายก็จะหลุดออกทันที
3: เราต้องหาทางเอาแหวนเนี่ยไปให้พี่มงกุฎให้ได้เลย
8: พระอินทร์ส่องทิพเนตรเห็นเข้าจึงให้นางฟ้าลำพาเหาะลงไปช่วยลำพา
7: แล้วจะให้หม่อมฉันช่วยยังไงล่ะเพคะ
8: จะหาวิธีเองสิจะต้องให้ข้าบอกทุกเรื่องแล้วหรือไง
7: เพคะเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงกันดีนั่นเนี่ย
3: หึคิดออกแล้วโอ้มันกุ้ยสวยไหมล่ะ
8: นางฟ้ารำพาจึงแปลงกายเป็นหญิงชาวบ้านถือหม้อเดินผ่านหน้าพระลบ
7: สงสารเด็กที่ถูกจับในเมืองจังต้องตากแดดร้อนคงจะกระหายน้ำแย่เลยตักน้ำไปให้กินดีกว่า
3: ได้โอกาสละพี่สาวให้ข้าช่วยตักน้ำให้ก็ได้นะข้าอยากช่วยเด็กคนนั้นน่ะ
7: ได้สิจ๊ะ
8: ขณะที่พระลบตักน้ำก็ได้แอบใส่แหวนของนางสีดาลงไปในหม้อ
3: เฮ้ยขอให้ท่านพี่มงกุฎได้แหวนนี้ด้วยเถิด
7: ได้มาแล้วเหรอจ๊ะ
3: ได้แล้วนี่จ้ะน้ำ
7: ขอบใจจ้ะเด็กน้อยน่าสงสารจังถ้าอยากเอาน้ำไปให้เขาดื่มกินสักนิดคงไม่ว่านะ
9: ก็ได
3: ้ขอบใจจ้ะ
7: หนูน้อยดื่มน้ำล้างหน้าหน่อยเถอะจ้ะ
3: ขอบใจพี่สาวนี่แหวนของท่านแม่อยู่ในหม้อน้ำด้วยเฮ้ยดีใจจัง
8: เมื่อพระมงกุฎสวมแหวนโซ่ตรวนก็หลุดออกนางฟ้ารำพาก็พาพระมงกุฎหายตัวออกจากวงล้อมของทหารพอออกมานอกเมืองนางฟ้ารำพาก็หายตัวไปทันที
3: พี่มงกุฎ
6: น้อง
3: เดี๋ยวพวกทหารน่ะต้องตามมาแน่เลยเราจะตั้งรับอยู่ที่นี่นะเพราะหากเรากลับไปหลวงตากับท่านแม่อาจจะเดือดร้อนได้
6: ดีเลยน้องเอาธนูของพี่มงกุฎมาแล้วอ
1: ่
6: ะ
1: อะไรนะเจ้าเด็กนั่นหนีไปได้เหรอเจ้าเด็กสองคนนั้นมีอะไรดีนักหนานะถ้าหากเป็นเช่นนี้เราจะตามไปจับมันเอง
3: มาจริงๆด้วย
1: นี่มายืนรออะไรเนี่ยกำแหงหาเหลือเกินขนาดยืนรอที่จะสู้กับเราอยู่ที่นี่เราจะจับเจ้าพี่ได้เฮ้ย
6: คิดจะจับข้าเหรอไม่ง่ายนะครับเฮ้ยจ้า
1: ฮะไม่จริงๆเจ้าเด็กคนนี้คราวนี้เจ้าไม่รอดแน
6: ่จงเป็นน้ำคราวนี้แหละจะต้องตายโอ้จงกลายเป็นสอนนับพันสังหารทุกคนให้ตายดูนี่ด้วยเถอะ
1: ฮะอะไรกันเนี่ย
6: อุ๊ยไปได้ยังไงเราไม่ได้อธิษฐานอย่างนี้นี่นะ
1: เจ้าเด็กคนนั้นคงไม่ใช่เด็กธรรมดาและอาจจะมีเชื้อสายกษัตริย์อย่างเดียวกับเราโอ้หากเด็กคนนั้นมีเชื้อสายกษัตริย์ขอให้สอนที่ยิงออกไปกลายเป็นขนมหลากหลายชนิดด้วยเถิด
6: พี่มงคลเดี๋ยววะเฮ้ย น้องลบเราไปกินขนมกันเถอะศัตรูของเราอ่ะส่งขนมมาให้
10: เยี่ยมเลย
1: ดูก่อนเราทั้งคู่ฝีมือเท่าเทียมกันจะสู้ไปก็คงเหนื่อยเปล่าบอกเราได้มะเจ้าทั้งสองคนเป็นลูกเต้าเราใครถึงได้มีวิชาเก่งกล้าถึงเพียงนี้
6: เราเป็นลูกของพระแม่สีดาแต่พ่อเราไม่เคยพบหน้ารู้แต่ว่าชื่อพระราม
1: ฮะไม่จริง
11: คือความจริงแล้วหม่อมฉันไม่ได้พาพระนางสีดาไปฆ่าอย่างที่ทรงรับสั่งหรอกพระเจ้าค่ะ
9: หม่อมฉันทำไม่ลงจริงๆจึงได้แต่นำหัวใจควางไปถวายโทษของการทูลความเท็จสมควรตายพระเจ้าค่ะ
10: ช่างเถอะคราวนั้นที่พี่สั่งให้ทำก็เพราะวู่วามไม่ทันคิดให้รอบคอบเสียทีที่ลบชนะศึกมากมายเรื่องแค่นี้กลับโง่นะ
11: นี่เสด็จพ่อของเราเหรอพระเจ้าค่ะ
3: ถึงใช่พี่ก็ไม่ยินดีเท่าไหร่เพราะเขาบอกว่าเขาจะฆ่าแม่อย่างไม่มีพ่อที่ไหนทิ้งลูกไว้ตามลำพังกับแม่หรอก
10: ยกโทษให้พ่อด้วยเถอะกลับไปเมืองกับพ่อนะลูก
3: ไม่ข้าเป็นลูกกำพร้าพ่อมีแม่คนเดียวดีที่ถูกจับไปแล้วก็หนีกลับมาได้ไม่งั้นคงตายไปแล้วล่ะข้าไม่กลับไปกับเจ้าหรอก
10: เอ้าเดี๋ยวสิ

ตีทำไว้เตือนใจให้ฟังเบิ่งอีกก็เหิงกะสิฮู้นิทานนี่เป็นจังได๋มาบัดนี้กะสิได้เก่าเรื่องยายสีมีน้ำอยู่แล้วได้เลี้ยงลูกน้อยกำพร้าแม่นใหญ่ปานมีลูกกกลูกหลานรวมอยู่สองคนลูกเจ้าหน้าคนจนคู่กันเป็นสายล้วนสื่อท้องวันผู้เป็นอ้ายลูกสายกกได้เลี้ยนปองส่วนคำบ่องผู้น้องลูกสายน้อยบ่ได้เลี้ยนแต่คุ้มเบี้ยนผู้น้องได้เฮ็ดให้ท่าเอนะพอฝนตกลงมาได้ไหลคุยคนกลางได้เฮ็ดหน้าขายเขาเอาไปส่งให้พี่ผู้เลี้ยนดีนั่นเป็นอ้ายจังเลี้ยนได้ดอกบุตรสูงอนาคตเลยโลดลุงเลี้ยนดีมีคุณค่าจนได้ใบปริญญาเลยสอบติดเป็นนายลอยเลยได้สอยนั่นเอาดาวอยู่ทั้งป่าลงมานั่นติดป่า

ือนและหมู่ผู้สูงสักมีสาวผู้มามักและแต่งงานกินเจยอยู่สังคมนายลอยนายพันนันยศใหญ่ไปทางใดมีลูกน้องสองทางนั้นตื่นเซลหรือหมอดแนวพงเสือเช้าหน้าผู้นาตำปล่อยคำพงผู้น้องสองเจ้ากับแม่ตนถึงสิจนอยากให้ยังทนไหวหาเลี้ยงแม่ผู้เป็นนายแท้แท้บ่เคยได้ดอกเอาหาบ่เคยกลับขึ้นมาบ้านทินทานเอ้ยเคยเน่าอยู่บอกเป็นผู้ว่าปีนั้นตะขุนเสือดอกหมดสวงมีพ่อลุงแม่ป้าอาวาตะคุณยายบ่เคยทุกข์ยากให้ตะคุณเสื้อดอกพอพงเจ้าประสงค์ยังแล้วภาษาลาวบ่เคยเอ่ยภาษาอีสานบ่เคยว่าเว้าภาษากรุงเทพให้คนได้ดอกเส้นส้มได้อบรมนายลอยติดนายพันได้เป็นสารวัตรใหญ่สืบตระกูลพวกไผ่ท้อง

ยังมันสำปะหลังที่ปลูกไว้อยู่หัวไอ้หน้าดงเงินหมดคงแล้วขายหวยขายหวยพงขายดอกหน้าปอมน้องหน้าคู่บอนหันกะไขไปนอกเครื่องหนึ่งเอ้ยเด้หนอเพื่อสิดึงให้อายเป็นนายลอยให้แม่แยงแม่แพงหลายค่อยบักตูมีตัวเดียวกะไขขาดขอหลายดอกโลกลาให้มาเยี่ยมแม่

ังคือเก่าเตรียมสิแบ่งให้เจ้าตับน้องได้สู่คนแต่ว่าจนใจได้ลูกได้ดีบ่คืนตาวได้ติดดาวปันลืมแม่และน้องปล่อยสองเจ้าให้คิดนำถึงย้ำแรงย้ำเศร้าสามคนเฮาบ่อมอมของกระพร้อมคนเฉียดโปขันเท

คิดเห็นคำที่เคยเว้านำกันตะกี้ก่อนหัวใจวอนวอนเฝ้าคิดน้ำเจ้าแม่คิดหลายคิดน้ำแห้

สิเอิ้นเสคำบ่องให้เจ้าลงไปตามหาถ้าแม่ไปเ

ากเห็นพี่ที่สดใสได้หนอดีใจหลายสิไปเห็นกันพี่ท้องอ้วนอายยกสองมือขึ้นวนไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้น้ำกุม

ได้ดีนะครับแล้วลืมคุณวาสันเดนะครับของคุณแม่บานเย็นสีวงศานะครับหยิบเอามาฝากเอามาตอดนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาได้ฟังกันนะครับผมยิ่งเงาๆเนาะอีเมลหลายเลยนะครับเพราะว่าเพิ่นสร้างเพิ่นมาเบิ่งแอร์ให้นะครับแอร์มันหัวนะครับน้ำมันไหลก็เลยให้สร้างเปิ้นมานะครับเบิ่งแอร์ให้ก็เลยเปิดก่อนล่ำให้คุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการให้ได้ฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพญาสร้างชัดท่านนะครับของคุณแม่บุญช่วงดวงเด่นและก็นะครับเป็นนิทานเล็กน้อยเรื่องรามเกียรติ์ตอนที่74นะครับและก็เป็นล่ำลองของคุณแม่บานเย็นสีวงศาได้ดีแล้วลืมวาสันเดนะครับเอาขอบุญขอบคุณคุณตาคุณยายเอไอไอน้องนงลุงป่านาอานะครับผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่ครับผมเอา0902927444ครับ0902927444นะครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยกับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับผมอีกหนึ่งผลงานเพลงครับจากคุณแม่มนฤดีพรหมจักรเป็นล่ำผู้ไทยจีบเอามาฝากเอามาตอนนะครับเอไอไอน้องนุ่งลุงป่านะอาคุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันอยู่มังนี่ตรงนี้

เวลาเวลาเบิดนะครับเบิดเวลาในชั่วโมงนี้เบรกนี้ครับเดี๋ยวหลังครบธงชาตินะครับปอกับผมใหม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมอย่าเฝ้ามุนครืนนี้ไปใส่สำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้วันอังคารที่10พฤศจิกายน2569ตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน12เวลา6นาฬิกาตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านชิงยืนเวลา7นาฬิกา30นาทีทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเวลา8นาฬิกาเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันเวลา9นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา9นาฬิกา30นาทีประธานฝ่ายสงฆ์ประธานฝ่ายฆราวาสปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาเวลา12นาฬิกาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมี

0: เล่นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนคุณน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
1: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: เอาไล่ใบผมนะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้นะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: กำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สร้างฝังใจครับตาหนึ่งผลงานเพลงนะครับหยิบเอามาฝากเอามาตอนคุณตาคุณยายเอไอหน่องนงลงป่าหน้าอ่างกับผู้บ่าวเดี่ยวกระเรตนั่นนะครับได้เดินทางมาหอนมาถึงชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วครับขอบุญขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่ขอบุญขอบคุณนะครับทุกการอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนครับกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่สมยงพนมมาทางตำบลพันนานะครับอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกซ่ามาร่อยบ้านขอบคุณขอบคุณนะครับคุณพ่อสมควรคำบรรจงตำบลท่าตูมอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามกาแฟ1กล่อง350บาทขอบบุญขอบคุณนะครับคุณสุมาลีคู่ที่นาคุณบ้านโคกเจริญนะครับตำบลบ้านท่อนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครกาแฟ2กล่องกระใสเส้นเล็ก1กระปุก1,050บาทของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรเย็นขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สุริยันฝ่ายบุตรตำบลบุงอำเภอเมืองอำนาจเจริญกาแฟซองกล่องหกอร่อยบ้างขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่หนูเลื่อนลำดับตำบลคำว่าอำเภอตาลซุมจังหวัดอุบลราชธานีกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรร้อนขอบุญกับคุณนะครับคุณลำยงโทชาลีบ้านพักคำพูตำบลนาในอำเภอปันนานิคมจังหวัดสกลนครกาแฟ2กล่องกระใสเส้น1กระปุกครับ1,050 บาทของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรเย็นขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ปานเรืองแสงบ้านหนองโน่ตำบลหนองโน่นะครับอำเภอเมืองมหาสารคามกาแฟ2กล่องฮูกอร่อยบ้างขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อสุชาติศรีวงศาบ้านหนองลาดนะครับตำบลหนองลาดอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรร้อนขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่พรพันธ์อันทแสนชมดวงจันทร์บ้านหนองแหวงนะครับตำบลแหวงนางอำเภอเมืองมหาสารคามกาแฟ4กล่องกระใสเส้นเล็ก1กระปุก 1,450 บาทของชำร่วยนะครับคุณแม่ว่าขอเป็นผ้าคนหนูขอบุญขอบคุณนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนครับซึ้งใจมากคุณตาคุณยายยายๆน้องนุ่งลุงปานะอามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนรกสนใจหาผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้090-292ครับ7444ครับ090-292-7444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับยังหวนมาว่าอยู่คือหอมไก่ KFC แท้ว่ะคืนจันแจ่มฟ้าปัดได้แท้ร้านหน่อยเอาไก่ KFC มากินหล่อได้เนาะทั้งกินทั้งไอมันมไม่หัวใจชื่นชาเอาครับ090ครับ292744ครับ0902927444

ามตาหล่นที่โคราชครับแสนสุขแดนดำเนินเป็นผลงานเพลงเก่าๆเนาะคุณพ่อคุณแม่เพื่อฟังไปแล้วคืนหอดความเก่าความหลังสมัยแต่ก่อนแต่กี่ซันเดย์หลายปู่หลายคนกินข้าวน้ำ

ได้ต้มไก่เรียบร้อยแล้วก็สดน้ำฮ้อนๆอิ่มน้ำสำราญเรียบร้อยแล้วก็นั่งจิ้มเขียวจนตัวบัดเนี่ยคันว่าบ่จิ้มกับว่าใดเด้มันคือจังใดล่ะมันกินแล้วมันคือขาดอย่างจักอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นล่ะคืออันเดียวกันกับกินข้าวน้ำซ้ำปลาแล้วบ่สูบยานั่นล่ะจิ้มเขียวไปน้ำฟังวิทยุไปน้ำคุยกันไปน้ำกับบรรยากาศย่ามือแรงเนาะอีเมล18นาฬิกากับอีก25นาทีหาห้าโมงกว่าหรือว่าหกโมงนะครับมืดแล้วค่ำแล้วมันไก่สีหอดย่ามหนาวแล้วดิเดี๋ยวจังหน่อยกะหนาวสันตัวบาเนียเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวปลายฝนต้นหนาวสันเหลือเนาะอีแม่จังใดกะเบิ่งแง่งนะครับสุขภาพร่างกายของเจ้าของเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อบรรยากาศดีๆนะครับย่ามือแรงมาคืดพ่อพอดีหนาวลมที่เรหนูเสร็จแล้วครับ

0: กระไรมือแล้วได้แล้วเนาะอีเมียออกพรรษาว่าวันที่26เดือนหน้านี่นะครับกาสิได้ออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วซะแล้ว3เดือนรู้สึกว่าแป๊บเดียวแล้วล่ะเนาะอีเมียออกพรรษาแล้วก็แม่นบุญกฐินซั่นตั่วบาดเนี่ยพี่น้องทางพูนทางนครพนมกสิมีงานไหลเรือไฟเนี่ยตั้งแต่วันที่16เนาะฮอดวันที่27ตุลาคมมื้อไฮไลท์ก็มื้อวันที่26ล่ะครับทางหนองคายก็แม่นบุญบั่งไฟพญานาคเสียแล้วกระไรมือเข้ามาแล้วเดือนหนานี่ละประมาณเดือนนึงเนาะเหลืออีกประมาณเดือนนึงก็จะได้ออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วครับ
1: ก็คอยลอยอยู่ริมโขงคลองคำย่ำแรงลง
0: ออกพรรษาที่เชียงคานนะครับหนึ่งผลงานเพลงหยิบเอามาฝากเอามาตอนให้คุณตาคุณยายได้รับฟังกันบรรยากาศย่ามมือแรงฟังผลงานเพลงเก่าๆเสร็จแล้วครับ
1: เจ้ากระซิบข้างหู
0: คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่กำลังรับฟังอยู่ทางบ้านคร
1: ับ เจ้าร้อง
0: เวลาเวลากระจันจ่อหม้อจันคอแล้วครับผมขอบบุญขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่นะครับขอบบุญขอบคุณคุณตาคุณยายเอไอไอน้องนุ่งลุงป่านาอาผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่ผู้บ่าวเดี๋ยวเสียดายอำลาพาจากคุณพ่อคุณแม่แฟนเพ่งแฟนรายการไปสักวันได้บาดเนี่ยบ่าวเดี๋ยวเสียล่าลงโยนโตนเวทีไปสากันหอดมือไม่ตอนหนาสีมาเบาอีกเทือรุ่นปุ๋ยแล้วเนาะมีทุกความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุวรรณะสุขภาพปฏิพันธ์ทานสารและสมบัติเด้อพ่อเด้อแม่เด้อคันเบาเดี๋ยวเบาบ่เป็นกล่าวเอาไปทั่วระโหสีคาราเบาบ่ท่านจำเนกเก่งการดอกขานกล้ามีเวลาแต่เพียงหน่อยเบากับพี่กำนองบ่เข้าท่าหาเถอผิดผาดพังอภัยข้าผู้ว่ากรอนครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าหม่นอย่ามองอย่าห่วงอย่าให้อย่าไข่อย่าสู้อย่าหัวโตคนปอดอย่าลืมคนหอดเบาเดี๋ยวในเด้อมื้ออื่นเวลาเก่าเวลาเดิมบ่าย2นะครับปอกับผมใหม่สำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ

0: าบสิบทิศภาค2โมซ่าจาดแสบตอนที่114เมื่อกี้กูได้ยินมือสองคนแม่ลูกปรึกษากันว่าจะไปเอาไอ้เชนมานอนที่นี่สักคืนพรุ่งนี้ตอนบ่ายๆค่อยพาไปส่งเพราะงั้นมึงอย่าอิดออดอีกต่อไปไม่อย่างนั้นกูจะยิงเบ้าตาไอ้หนึ่งทีละเบ้ากับเผาบ้านมึงให้วอดไว้หมดทั้งหลังอย่าทำแบบนั้นฉันยอมทำตามที่แกสั่งแล้วดีอีกอย่างนะถ้ามึงบอกตำรวจแล้วก็กูยิงเบ้าตาไอ้หนึ่งลูกมึงทันทีเหมือนกันแล้วก็เผาบ้านด้วยว่าแล้ววายร้ายแว่นตาดำก็พละออกจากบ้านไปสองแม่ลูกผวาเข้าหากันหนึ่งลูกแม่เจ็บตรงไหนบ้างอัมพรละล่ำละลักถามลูกชายคนเดียวอย่างเป็นห่วงสุดขีดเจ็บที่หน้าอกครับแม่แต่ตอนนี้ค่อยยังชั่วแล้วแม่ล่ะดูสิเลือดออกจากทั้งปากทั้งจมูกเปื้อนไปหมดผมจะไปเอาผ้าเย็นมาเช็ดให้ไม่ต้องหรอกลูกช้าไปแล้วส่งพลเพ่นไปที่ตู้เย็นรีบเปิดในทันใดเพราะเขาเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนเล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูจึงแช่ผ้าขนหนูผืนเล็กในตู้เย็นไว้เสมอไว้ประคบเวลาฟกช้ำดำเขียวหรือห้ามเลือดแม้กระทั่งเช็ดหน้าส่งพลรีบใช้ผ้าเย็นเช็ดเลือดที่เปลือกปากและจมูกพร้อมประคบห้ามเลือดให้ผู้บังเกิดกล้าวครู่หนึ่งกระทั่งเลือดหยุดไหลเด็กหนุ่มจึงเอ่ยเสียงเครือสะท้านแล้วนี่เราจะทำยังไงดีล่ะครับแม่ก็ต้องทำตามที่มันสั่งนางอัมพรบอกเสียงสั่นเครือเช่นเดียวกันผมรู้นะครับว่ามันสองคนจะต้องย้อนกลับมาฆ่าเจ้าเชนแน่ๆมันถึงได้สั่งให้เราไปนำเจ้าเชนมาขังกรงเรื่องนั้นแม่ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นแม่รู้แต่เพียงว่าทำยังไงถึงจะให้หนึ่งลูกแม่ปลอดภัยจากน้ำมือของพวกมันข้อสำคัญนะลูกอย่าแพร่งพลายเรื่องนี้ให้ใครรู้เป็นอันขาดแม่เชื่อว่าเรื่องนี้ตำรวจในโรงพักจะต้องเป็นสายให้มันด้วยทำไมตำรวจจะต้องเป็นสายให้โจรด้วยล่ะแม่ผมอยากถามมาตั้งนานแล้วก็ลืมไปทุกทีตั้งแต่สมัยพ่อยังมีชีวิตอยู่ด้วยอัมพรกระพริบตาถี่ยิบสะกดกลั้นความเจ็บปวดลงทั้งหมดเอ่ยกับลูกเสียงสั่นเครือเรื่องนี้พ่อของลูกบอกกับแม่ว่ามันเป็นธรรมดาเหลือเกินที่ตำรวจบางคนบางโรงพักน่ะเป็นสายให้โจรกับเป็นสายให้ผู้กระทำผิดกฎหมายบางครั้งตำรวจยังเป็นโจรเสียเองซึ่งเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆข่าวในทีวีก็มีก็เพราะมีผลประโยชน์นะสิลูกแปลว่าได้เงินถึงยอมเป็นสายให้โจรอย่างนั้นหรือแม่ถูกต้องแล้วล่ะลูกสำหรับเรื่องนี้มันสองคนมาขับไปเรานำเจ้าเชนมาแล้วพวกมันจะตามมาฆ่าแม่ว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือครับต้องมีแน่อาจจะเป็นศัตรูเก่าของพ่อหรือศัตรูเก่าของเจ้าเชนมันหรือไม่ก็ศัตรูใหม่หมาดๆนี่แหละมันถึงได้ต้องการฆ่าเจ้าเชนแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วแม่จะหนึ่งไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเตรียมตัวไปบ้านพักจ่าตะไลกันเลยเราต้องพาเจ้าเชนมาขังตามคำสั่งของพวกมันโธ่เราจะปล่อยพวกมันฆ่าเจ้าเชนได้ง่ายๆหรือครับแม่เราไม่มีทางเลือกชีวิตลูกสำคัญเหนืออื่นใดทั้งสิ้นแม่ไม่รักเจ้าเชนมาเลยหรือไงรักสิลูกแต่จะรักเกินลูกไปไม่ได้หรอกทรงพลขบกรามแน่นเขาอึดอัดข้างแขนจนบอกไม่ถูกจึงรีบบอกกับผู้ให้กำเนิดช่วงเช้าแบบนี้จ่าตะไลยังคงปาเจ้าเชนตรวจตลาดอยู่ครับแม่เที่ยงวันถึงจะกลับมาพักเราถึงจะไปพบตอนนั้นไม่ใช่ไปพบนะลูกแต่เราจะไปพาเจ้าเชนมาหรืออาจจะแอบพามันมาไม่ให้จ่าตะไลทราบก็ได้และก็ไม่ให้ใครรู้ด้วยแม่มีอะไรอีกเหรอลูกนางถามเสียงเครือน้ำตาคลอเบ้าเราทำแบบนั้นเท่ากับพาเจ้าเชนมันมาถูกฆ่าตายนะครับเราไม่ลองหาวิธีอื่นช่วยมันดูหรือครับแม่โอ้ยแม่ไม่หาวิธีอะไรทั้งนั้นไม่ต้องการให้ชีวิตลูกแม่ปลอดภัยอย่างเดียวนางอัมพรไม่ยอมรับอะไรทั้งสิ้นที่ทรงพลลูกชายพยายามจะเสนอฟังผมสักนิดสิแม่เรารู้ดีไม่ใช่เหรอครับว่าท่านรองเอกลัตซึ่งเวลานี้รักษาการแทนผู้กำกับเป็นคนดีไม่เคยทุจริตคิดไม่ชอบเหมือนสารวัตรคนอื่นๆพ่อเคยบอกผมแบบนั้นเราจะปรึกษาท่านเรื่องนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้อัมพรใส่หน้าทันทีมันลงพักกองเมืองเวลานี้มีแต่ตำรวจที่เป็นสายให้พวกค้าของเถื่อนจมหูไปเลยหนึ่งไม่เห็นเหรอเป็นแค่หมู่แค่จ่ามีรถปิกอัพมีรถเก๋งขับกันเกือบจะทุกคนเราก็ทำแบบแนบเนียนที่สุดครับแม่ จะแนบเนียนยังไงก็ช่างสายของจอนมีราวกับมดกับปลวกแม่ไม่เสียงด้วยเป็นอันขาดส่งผลไม่ละความพยายามแม่ครับครูสอนผมเสมอว่าคนที่รอความตายมาเยือนคือคนที่แพ้ไปแล้วหมดตัวแล้วเราจะรอแบบนั้นหรือครับเราต้องหาวิธีสิครับที่จะสู้กับมันงั้นบอกแม่มาสิพบท่านรองเอกรัฐแล้วลูกคิดว่าท่านจะมีปัญญาช่วยไม่ให้โจรเมื่อกี้มันหยุดทำร้ายลูกกับเผาบ้านเราวอดวายได้ใช่ไหมเป็นตำรวจก็ต้องหาวิธีป้องกันภัยให้แก่ราษฎรสิครับชายอาจจะป้องกันได้วันแรกวันที่2ที่3จากนั้นล่ะจะมานั่งป้องกันให้เราอย่างนั้นเหรอแม่บอกให้รู้ว่าเรื่องนี้จะต้องไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยพวกมันถึงต้องการกำจัดเจ้าเชนเชื่อแม่เธออยากคิดหาวิธีอะไรอีกเลยพาเจ้าเชนมาเข้ากรงเป็นวิธีดีที่สุดนางอัมพรไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะใดๆของทรงพลผู้เป็นลูกชายทั้งสิ้นจ่าสิบตำรวจตะไลตื่นขึ้นเมื่อเวลาบ่ายโมงเสร็จหลังจากที่เขากลับจากตรวจตลาดเช้าพร้อมกับสิบตำรวจโทเชนและงีบหลับไปเมื่อเวลาเที่ยงเศษเพราะเมื่อคืนก็นอนเกือบตีหนึ่งเนื่องจากคลุกอยู่ที่คฤหาสน์ของเทพินกลับโรงพักเกือบห้าทุ่มเข้าพบพันตำรวจโทเอกรัฐเพื่อรายงานเหตุการณ์ที่ได้รับมอบหมายจ่าหนุ่มต้องรีบดีตัวเองลุกจากเตียงรีบเข้าห้องน้ำสระสางตนเองอยู่ครู่แล้วรีบสวมเครื่องแบบเพื่อเตรียมตัวจะออกตรวจตลาดเย็นในเวลาบ่ายสามโมงโดยเป็นลงบันทึกการออกปฏิบัติงานที่โรงพักก่อนเวลาทำงานครึ่งชั่วโมงไอ้เชนมึงกินอะไรหรือยังวะเขาตะโกนออกไปขณะที่แต่งเครื่องแบบตำรวจเงียบเพราะปกติแล้วเมื่อตะไลตะโกนออกไปเชนจะต้องเพ่นอ้าวเข้ามาในห้องถ้าหิวมันจะแลบลิ้นเหลียปากรอให้เปิดอาหารกระป๋องให้กินถ้าไม่หิวมันก็จะยืนเฉยๆนั่นแปลว่าไปหาอะไรกินเองที่ตลาดเย็นข้างหน้าซึ่งเชนมีร้านอาหารประจำอยู่แล้วจ่าหนุ่มแต่งเครื่องแบบเสร็จพอดีโดยคว้าปืนพกใส่ซองเป็นรายการสุดท้ายก้าวออกจากห้องนอนพร้อมกับจ้องมองไปที่โซฟาตัวมุมห้องซึ่งหมู่เชนยึดเป็นที่นั่งที่นอนกลับพบแต่ความว่างเปล่าจึงนั่งลงที่โซฟาตัวติดกับบันไดบ้านเพื่อสวมถุงน่องรองเท้าพลางพึมพำอยู่ในใจกูให้เวลามึงไปขี้ไปเยี่ยว10นาทีเกินกว่านั้นโดนแตะเมื่อสวมถุงน่องรองเท้าเสร็จจึงนั่งที่โซฟาตัวนั้นต่อกระทั่ง15นาทีผ่านไปเมื่อไม่เห็นหมู่เชนเช่นปกติจึงบ่นเหมือนหมีกินผึ้งไอ้หาจวกทุกทีมึงไม่เคยทะเลทลายนี่ว่าวันนี้มึงเสือกติดหมาตัวเมียวะถึงได้หายหัวไปเลยให้เวลาอีก5นาทีเว้ย5นาทีผ่านไปก็ยังไร้เงาหมู่ซ่าจ่าแสบจึงลุกจากที่ปิดประตูบ้านแน่นหนาจากนั้นก็เดินไปบ่นไปถึงโรงพักสงสัยไอ้หอกหักเนี่ยจะไปนั่งกระดิกรอที่หน้าโต๊ะสิบเวรแน่ๆเพื่อไปเสนอหน้ากับเจ้านายกูละหมั่นไส้ขึ้นทุกวันเลยไอ้เชนกระทั่งเดินขึ้นไปบนโรงพักตรงไปยังโต๊ะสิบเวรและโต๊ะประชาสัมพันธ์ก็ยังไม่เห็นร่างของหมู่เชนเขาจึงนั่งลงเก้าอี้หน้าโต๊ะเสมียนบันทึกประจำวันเพื่อลงชื่อออกปฏิบัติงานเสร็จแล้วจึงเงยหน้าถามเสมียนนมเอ็งเห็นไอ้เชนไหมอ้าวบัดดีจ่ามาถามผมทำไมขัดตื่นขึ้นมาเมื่อกี้ก็ไม่เห็นมันแล้วนึกว่ามันมานั่งเสนอหน้าอยู่ที่นี่ซะอีกไม่เห็นนี่จ่าบ้ามันหายไปไหนวะทุกทีไม่เคยเป็นแบบนี้นี่ว่าสิบเวรรีบเอ่ยข้ามโต๊ะวันนี้ทั้งวันไม่เห็นหมู่เชนเลยจะเอามันไปทิ้งไว้ที่ไหนเสียล่ะทิ้งไว้ที่บ้านน่ะสิผมหยิบไปเมื่อตอนเที่ยงหลังตัวตลาดมันก็นั่งนอนของมันอยู่บนโซฟาที่ของมันแต่พอตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นมันแล้วบ้า2ปีมาแล้วหมู่เชนไม่เคยเลวไหลเลยนะจ่าผมรู้หรอกนางั้นผมขอค้นหามันแถวนี้ดูว่าแล้วจ่าตะไลก็ลงจากโรงพักเขาหายไปเกือบครึ่งชั่วโมงรีบเดินขึ้นมาบนโรงพักด้วยสีหน้าอาการไม่สู้ดีถามสิบเวรเสียงดังมันมาหรือยังพี่ไม่เห็นมานี่จ่าชักสงสัยแล้วสิบ้าสงสัยไปบ้านเสี่ยเหลิงชัยซะละมั้งที่นั่นมีหมาตัวเมียหลายตัวขนสวยๆทั้งนั้นจ่าสิบตำรวจตะไลว่าเสียงเครียดเฮ้ยเป็นไปไม่ได้จากนี่ไปบ้านเสี่ยเหลิงชัยตั้ง 3-4 กิโลเมตรหมู่เชนจะไปได้ยังไงพี่ว่าชักจะยังไงแล้วรายงานท่านรองเอกรัฐเหอะสิบเวรแนะนำ ท่านั้นเองจ่าหนุ่มก็รีบขึ้นไปบนชั้น2ตรงเข้ารายงานต่อพันตำรวจโทเอกรัตน์ซึ่งถูกย้อนถามทันทีค้นหาดีแล้วหรือจ่าค้นจนทุกแห่งแล้วล่ะครับท่านรองปกติเชนไม่เคยทะเลถลายเลยนะครับเวลาบ่าย2มันก็ผมก็มาที่หน้าโต๊ะ10เวแล้วเพื่อรอออกปฏิบัติงานรอบบ่ายและพูดคุยกับเพื่อนตำรวจแต่นี่บ่าย3โมงกว่าเข้าไปแล้วนะครับเจ้าเชนมันหายไปเลยผมจึงรีบมารายงานท่านครับพันตำรวจโทเอกรัตน์วางปากกาที่เซ็นงานในทันทีรีบเอ่ยเสียงรัวเป็นไปได้ไหมว่าหมู่เชนจะไปบ้านเสี่ยเริงชัยผมก็คิดเหมือนกันแต่ระยะทางตั้ง 4-5 กิโลนะครับผมขอท่านรองช่วยโทรเช็คได้เอกรัตน์รีบใช้มือถือโทรเข้าบ้านเสี่ยเริงชัยทันทีฮัลโหลผมขอสายคุณเทพินผมรองเอกรัตน์พูดครับคุณผู้หญิงไม่อยู่คะออกไปกับคุณหนูท่านรองโทรเข้ามือถือคุณหนูสิคะไม่เป็นไรครับผมเพียงแต่อยากทราบว่าหมู่เชนหมาตำรวจไปที่นั่นหรือเปล่าเท่านั้นแหละอ๋อสายตรวจตำรวจหมาไม่มาค่ะถ้ามาคงต้องกดออดที่ประตูแล้วคุณผู้หญิงมาพอดีจะคุยกับท่านรองค่ะเชิญเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันเทพพีนเพิ่งกลับเข้ามามีอะไรเหรอคะสวัสดีครับคือผมโทรเช็คว่าหมู่เชนไปที่นั่นหรือเปล่าเพราะตอนนี้จ่าตะไลกำลังค้นหาอยู่ครับเหรอดิฉันขอพูดกับจ่าหน่อยค่ะขอโทษนะคะไม่เป็นไรเชิญเลยครับเอกรัตน์รีบยื่นมือถือให้กับตะไลคุณเทพินจะพูดด้วยจากนั้นจ่าสิบตำรวจตะไลรับมือถือมาจากพันตำรวจโทเอกรัตน์พูดจ่าโต้ตอบอยู่ครู่นึงแล้วก็ส่งคืนว่ายังไงเจ๊แกให้ผมไปที่คฤหาสน์เดี๋ยวนี้เลยครับแกเป็นหัวหมูเชนมากจะช่วยค้นหาร่วมกับเราด้วยครับงั้นจ่าก็ออกไปเลยผมจะรออยู่ที่นี่ยังไม่ไปไหนมีอะไรโวเข้ามาด้วยครับผมจ่าสิบตำรวจตะไลรับคำแล้วรีบออกไปจากห้องนั้นพันตำรวจโทเอกรัตน์กลับต้องใช้สมองครุ่นคิดอย่างหนักหมูเชนมีศัตรูมากเป็นหมาแสนรู้แสนอัศจรรย์ต้องถูกศัตรูเก่าปองร้ายอย่างแน่นอนถ้าหากไม่หนีไปเที่ยวไกลๆแล้วล่ะก็เรามาอยู่ที่นี่เพียง 5-6 เดือนซึ่งก็ทราบดีว่าหมู่เชนไม่เคยทะเลสลายสักครั้งเดียวจะออกตรวจกับจ่าธินกรตรงเวลาทุกครั้งเพราะฉะนั้นเรื่องทะเลถลายตัดทิ้งได้เลยทีนี้มองว่าเรื่องหมู่เชนถูกกำจัดโดยศัตรูเก่าก็ต้องทำร้ายนอกบ้านพักหรือนอกโรงพักอย่างแน่นอนเพราะกลางวันแสกๆถ้าพูดถึงเรื่องหมู่เชนถูกลักพาตัวไปละก็คงเป็นไปไม่ได้เนื่องจากหมู่เชนจะไม่มีวันให้ถูกลักพาแน่ๆแล้วหมู่เชนไปไหนล่ะเป็นเรื่องที่น่าคิดมากถ้าเราตามหาหมู่เชนไม่พบแล้วก็มีหวังถูกประชาชนตำหนิอย่างแรงและถูกผู้บังคับบัญชาเล่นงานด้วยคุณเทพินบอกกับจ่าตะไลว่าจะร่วมค้นหาด้วยแกจะมีวิธีการแบบไหนหรือว่าเรียกไปพูดเพียงให้กำลังใจเท่านั้นรองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนสอบสวนรักษาราชการแทนผู้กำกับครุ่นคิดหนักความบัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกอีกคือเรื่องการหายตัวของเสียรถบรรทุก10ล้อที่หายไปอย่างลึกลับก็ยังไม่สามารถรู้ชะตากรรมหมาแสนรู้ก็มาหายไปอย่างไร้ร่องรอยอีกเขาผ่านการสืบสวนสอบสวนคดีสำคัญสำคัญมาก็ไม่น้อยเลยซึ่งก็ไม่ถึงกับอับจนปัญญาเท่าครั้งนี้ที่แล้วๆมานั้นพอจะเงื่อนงำให้ได้คำนำทางไปได้บ้างแต่ครั้งนี้อย่าว่าแต่เงื่อนงำเลยแม้เงาของเงื่อนงำก็ไม่มีให้เห็นในที่สุดพันตำรวจโทเอกรัตน์ก็นั่งรอนอนรออะไรๆให้เข้ามาหาไม่ไหวรีบออกจากห้องทำงานลงมาที่โต๊ะ10เวรจ่าสิบตำรวจวิริยะรีบชิดเท้าทำความเคารพเพราะไม่ได้สวมหมวกจ่าเป็นสิบเวรเหรอใช่ครับผมเสนอความคิดเห็นมาสิว่าควรจะติดตามค้นหาหมู่เชนด้วยวิธีไหนและก็ยังไงผมนึกไม่ออกจริงๆครับท่านเพราะว่าตะไลก็ค้นทั่วโรงพักและก็ทั่วบริเวณหมดไม่รู้กี่รอบที่สำคัญนะครับท่านรองหมู่เชนไม่เคยเลวไหลแต่ไหนแต่ไรมาแล้วจะตรงเวลายิ่งกว่าตำรวจได้หลายคนเอาเสียด้วยซ้ำครับจ่ากำลังจะบอกผมว่าหมู่เชนถูกลักพาตัวอย่างนั้นเหรอผมกับทุกคนคิดแบบนั้นจริงๆครับท่านรองทำไมถึงคิดแบบนั้นเพราะหมู่เชนมีศัตรูมากไม่คิดบ้างเหรอว่าหมู่เชนอาจจะติดหมาตัวเมียที่ไหนสักแห่ง คำถามประโยคนี้ของพันตำรวจโทเอกรัตน์นั้นทำเอาสิบเวรและตำรวจซึ่งอยู่ณที่นั้นต่างก็หันมามองหน้ากันทันทีเพราะมันอาจเป็นไปได้แต่จ่าสิบตำรวจวิริยะก็ยังยืนยันคำพูดเดิมผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหมู่เฉินจะเป็นอย่างที่ท่านหลองว่าครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงจ่าคิดว่าคนร้ายที่หมายปองชีวิตหมู่เฉินน่ะเอาหมู่เฉินลงเหรอจะยังไงคนมันก็เหนือสัตว์อยู่แล้วล่ะครับคำพูดประโยคนี้ของจ่าวิริยะสิบเวรทำเอารองผู้กำกับหนุ่มถึงกับอึ้งไปเหมือนกันแต่ก็รีบถามต่อโดยวิธีไหนล่ะเออผมกับพวกนี้ก็กำลังคิดกันอยู่ครับท่านว่าพวกที่เอาตัวหมู่เชนไปได้น่ะจะต้องไม่ใช่ธรรมดาและจะต้องมีแผนเหนือชั้นไม่อย่างนั้นกินหมู่เชนไม่ลงแน่แต่จะเป็นแผนอะไรน่ะผมและพวกนี้จนปัญญาที่จะคิดออกจริงๆครับในที่นั้นต่างก็เงียบงันไปหมดเพราะต่างก็ใช้ความคิดหนักขณะนั้นจ่าตะไลกับรื่นฤดีลูกสาวเสียรถบรรทุกขึ้นโรงพักมาหญิงสาวรีบไหว้นายตำรวจหนุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญตรงนี้เลยนะครับพันตำรวจโทเอกรัตน์รีบเชื้อเชิญให้หญิงสาวนั่งลงที่เก้าอี้หน้าโต๊ะสิบเวรไม่ดีกว่าคะเราไปที่บ้านพักจ่าตะไลฉันพาหมาชื่อโมนามาด้วยรื่นฤดีรีบบอกเอามาทำไมเหรอครับเอามาดมกลิ่นหมูเชนแต่ฉันไม่ได้ฝึกโมนาเป็นสุนัขตำรวจหรอกนะคะแต่เราก็ลองดูเพราะวันๆหมูเชนกับโมนาเล่นด้วยกันตั้งนานนะคะเธอหน้าแดงระเรื่อขึ้นมาหลบสายตาคมกล้าของรองผู้กำกับหนุ่มงั้นเราไปกันเลยครับคนทั้งสามรีบลงจากโรงพักในทันทีโดยรื่นฤดีเดินนำตำรวจทั้งสองไปที่รถตู้ของเธอซึ่งจอดไว้หลังโรงพักโดยให้โมนาอยู่กับสาวใช้ในรถตู้เมื่อไปถึงสาวใช้เปิดประตูเลื่อนโมนาสุนัขตัวเมียสีขาวขนฟูตัวไม่เล็กมากเพราะเป็นพันธุ์ผสมแต่ตัวโตเท่าๆหมูเชนก็กระโดดลงมาหาเจ้าของรื่นฤดีรีบรับเชือกจากสาวใช้พลางหันไปบอกกับรองผู้กำกับหนุ่มนี่แหละค่ะโมนาที่หมูเชียงคลุกคลีด้วยฉันจะให้โมนาลองใช้จมูกดมกลิ่นดูนะคะแต่ไม่รับรองผลเพราะไม่ได้ฝึกมาทางด้านนี้ครับก็ลองดูเชิญที่บ้านผมครับจ่าสิบตำรวจตะไลรีบบอกพร้อมทั้งเดินนำหน้าอ้อมอาคารกองเมืองไปยังแฟลตทางด้านหลังแล้วตรงไปป่ากล้วยข้างๆแฟลตซึ่งบ้านพักของเขาซ่อนอยู่ในดงกล้วยนั่นเองหญิงสาวจูงสุนัขพันธุ์ผสมตามหลังจ่าหนุ่มโดยมีรองผู้กำกับเดินตามอีกทีท่ามกลางการมองของลูกเมียตำรวจและตำรวจเองเนื่องจาก4โมงเย็นกว่าๆแล้วงานการและโรงเรียนเลิกแล้วจึงมีคนพลุกพล่านที่แฟลตตำรวจสมซ่อนหน่อยนะครับคุณฤดีสำหรับหลังผมกับหลังเจ้าเชนเขาหันมาบอกเมื่อก้าวเข้าบริเวณบ้านที่เขาปลูกแบบไม่ง่ายโดยใช้ไม้เก่าของอาคารโรงพักกองเมืองที่ถูกรื้อทิ้งไว้ปลูกเองเหลือเนี้ยจ่าครับบอกพร้อมเปิดกุญแจห้องทำไมถึงไม่ขึ้นไปอยู่แฟลตเธอถามอีกตอนนั้นห้องมันเต็มเขาให้พวกหนุ่มโสดไปอยู่รวมกันห้องละ 3-4 คนบ้างไอ้ผมมันอึดอัดก็เลยขออนุญาตผูกกับคนก่อนนำเอาไม้เก่ามาปลูกเป็นกระท่อมกลางดงกล้วยแบบนี้แหละครับก็ดูทึมๆดีออกเธอว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากครับรู้แล้วหรอกนะตรงไหนที่นอนของหมูเชนโซฟาตัวหมุมนอนนะครับผ้าห่มผมมันก็ยึดเรียบร้อยเขาชี้มือโมนาได้กลิ่นก็วิ่งเหยาะๆเข้าไปดมนอดดมนี่ตามประสาของผู้สันทัดเรื่องการใช้จมูกโดยที่เรื่องฤดีปล่อยเชือกให้มันวิ่งเป็นอิสระซึ่งโมนาก็วิ่งเสียพล่านไปหมดเพราะได้กลิ่นเพศตรงข้ามที่พึงพอใจพันตำรวจโทเอกรัตน์เอ่ยทางด้านหลังของรื่นฤดีคงกระสากลิ่นแล้วใช่ไหมครับค่ะคนเราถ้าจมูกเป็นเลิศแบบนี้ก็ดีเธอหันขวับมาทันทีดีแล้วเป็นยังไงคะเราจะได้เสิร์ฟกันด้วยวิธีนี้แทนการพูดคุยเพราะการพูดคุยบางครั้งก็ไม่ค่อยจะเข้าหูกันไม่เห็นดีตรงไหนเลยโมนาว่าไงลูกรื่นฤดีหันไปเรียกหมาตัวโปรดของเธอแล้วก็รีบคว้าเชือกไว้เพราะโมนาวิ่งพล่านได้เดียวๆก็เดินเป็นวิ่งยุกยุกยิกยิกออกทางประตูใช้จมูกดมกลิ่นฟืดฟาดไปเรื่อยๆจ่าสิบตำรวจตะไลเองก็ทำจมูกฟุดฟิตและต้องสะดุ้งเมื่อพันตำรวจโทเอกรัตน์กระซิบถามได้กลิ่นเหมือนกันเหรอครับกลิ่นอะไร กลิ่นน้ำหอมผสมกลิ่นตัวครับงั้นก็ตามไปสิจะได้สมประสงค์ทั้งคนทั้งหมาจ่าแสบสะดุ้งเฮือกท่านร้องพูดอะไรผมไม่เข้าใจผมพูดถึงขนาดนี้แล้วถ้ายังไม่ไหวก็ไปกระโดดน้ำตายเถอะจ่าไม่ได้หรอกครับผมยังมีภาระส่งเสียน้องเรียนหนังสืออีกตั้งสองคนผมยังตายตอนนี้ไม่ได้จริงๆ
1: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งจะ10จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอิสราเอลตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติที่อ้างว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่27กันยายนแต่ไม่เข้าข่ายเกิดอุทกภัยรุนแรงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศประเทศไทยช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงภัยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและพื้นที่เขาใหญ่ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำบริเวณริมตลิ่งสูงขึ้นหากพื้นที่ใดมีฝนตกสะสมระดับ100ถึง200มิลลิเมตรต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องมหาอุทกภัยเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันไม่มีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้ามาโดยตรงมีเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทำให้ฝนตกในแนวร่องมรสุมเท่านั้นซึ่งมีความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์ในปี2554จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรับรองผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเปิดศูนย์ปภ.จังหวัดหากสถานการณ์รุนแรงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
3: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีต จันทบุรีและระยองเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและอาจเกิดฝนตกแช่และระเบิดฝนหรือเรนบอมขึ้นได้อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งนี้จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่มีกระแสข่าวจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิ่งสำคัญคือก่อนเกิดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะทางเซลล์บอร์ดแคสต์ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างครอบคลุมและครบถ้วนแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
4: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าศูนย์อพยพมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากกรมชลประทานคาดการว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ70ถึง 1.70 เมตรด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมวางแผนระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชน
5: นายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับแผนควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารจัดการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีหน่วยงานหลักเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างเป็นทางการซึ่งได้ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบันยังคงสามารถรองรับน้ำได้และรัฐบาลมีแผนรับมือไว้แล้วทั้งการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนมาตรการรับมือเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการติดตามและดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าได้มีการพูดคุยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที
6: ่เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่ในการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนนี่ก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่คนต้องทำแล้วก็เรื่องการเพิ่มฟูคิดขนาดกันไป
2: นายยศชนันยังกล่าวถึงความกังวลของประชาชนจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยว่ามีการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไว้ใจได้จะแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนบริหารจัดการทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือให้เหมาะสมกับสถานการณ์นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครได้สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84ถนนรามอินทรา5และพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาซึ่งสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก
7: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่วันที่แล้วแหละจุดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมนะแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่าจุดที่มีท่วมหนักอย่างเมื่อต่อที่เมื่อที่แล้วคือจุดเสนานิคม1แถวรามอินทรา5บนถนนเสนานิคม4ก็ให้ไปดูทั้งหมดปัญหาที่แล้วเป็นความว่าท้าวนะว่ามีระดับน้ำที่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งคือเศษขยะหน้าท่อท้ายแล้วเนี่ยมีปัญหาคือพอฝนตกมาแล้วขยะถูกหน้าท่อทำให้ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ไปรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมแสนไป
1: สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลถึงเรนบอมนายชัดชาติกล่าวว่าลักษณะและความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันจึงไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ขอประชาชนอย่าประมาทให้ติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและเผื่อเวลาในการเดินทางช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
8: นายอนุทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา ได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อม
9: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81เป็นวันแรกคิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่อย่างนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการ
8: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังมีภารกิจหารือและพบกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยได้หารือกับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสานต่อความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ไทยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก
10: นักลงทุนก็มีความสนใจว่าในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของความเขาเรียกว่าประโยชน์ร่วมก็คือมูชวลเบเนฟิตร่วมกันก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่เราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้กับทั้งสองประเทศใหญ่นั้นนะ
8: สำหรับในปีนี้ยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยซึ่งไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปจะไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
11: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกประเทศไทยกว่า100คนที่เข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจา FTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชนั้นยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาแต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงมีการจดทะเบียนทางการค้าถึงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว
12: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA ส่วนผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งเตือนช่วงใกล้วันเลือกตั้งพร้อมเตือนผู้มีสิทธิ์ควรหลีกเลี่ยงการนำกระดาษหรือวัสดุที่มีลักษณะจดเป็นโพยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจผิดระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ส่วนกรณีการจดหมายเลขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ห้ามผู้มีสิทธิ์ต้องตีความเองหากผู้มีสิทธิ์จำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขได้หน้าสถานที่เลือกตั้งทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้สูงสุด7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขด้วยเลขอาราบิกเท่านั้นรวมทั้งไม่สามารถขีดฆ่าหรือเซ็นกำกับเพื่อแก้ไขได้จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ระมัดระวังหากเขียนหมายเลขไม่ถูกต้องหรือใช้ตัวเลขรูปแบบอื่นหรือใช้เครื่องหมายอื่นแทนจะส่งผลให้เป็นบัตรเสียนิตยาคุณสิมรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: อกแม่พระธรณีจวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกแถลงการตอบโต้ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอิสราเอลยืนกรานว่าคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีมาครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องจากกลุ่มฮามาสโจมตีชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เกือบทุกวันพร้อมยกเหตุการณ์ที่ชาวยิวสัญชาติฝรั่งเศสถูกยิงเสียชีวิตในเขตเวสต์แบงก์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฝรั่งเศสทวีความตึงเครียดโดยประธานาธิบดีมาครองวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติรวมกันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติด

0: ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซนติเมตรและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซมและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2560
2: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมกหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
1: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
1: จ้าจ้า
2: ว้ายยายมานเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
1: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
2: ป้ายายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเสียงไม้พุ่น
2: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงไม้เดียวนี
1: ่ก็มาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเสียงไม้บ
2: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
2: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
1: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือน
2: 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
1: เออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

0: ai Yêu mươn nè
1: Bố mi đó
0: Ý lý thì ai Khả năng sản là xóng mươn đơ
1: Bố mi đó
0: Khọp khuôn lê lái khắp ai Lệ bần chi bố mân cao hoa lạ Ôn mát luôn
1: Nhưng mà bố mi đó
0: Khọp khuôn lê lái khắp Thì ai bố khít đó cấp hôm
1: Bố mên bố khít đó Ai Bố mi ngân hề mưng dưỡng đó
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากาไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่น้อยๆหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902 7444 0902 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยเป็นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
4: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่แม่เงินคือหลายจังวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บูบ่งไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
3: อ
1: ้
3: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาจะสั่นได้บ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆเออกะสั่นใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นส ารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะ

0: พอผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอย่างนั้นน่ะมาหอมห้อยห้อยแท
1: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่สุขาโรดให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
2: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
3: ครับผม
0: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
1: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยฮู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
0: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บัดนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
1: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
0: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
1: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถือกัดเงินเดือน

0: ที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อน
1: คำคุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ตนให้ถูกทางในที่สุดวัสการอันแสนยาวนานสำหรับพระเถระก็ผ่านพ้นไปบัดนี้เวลาหกเทพบุตรได้ไล่ต้อนเมฆอุ้มฝนกลับสู่มหาสมุทรประทำหน้าที่ของท่านเสร็จบริบูรณ์แล้วบัดนี้ถึงวาระของลมหนาวที่พัดมาจากทิศเหนือจะกระทำหน้าที่แทนต่อไปทุกๆวันสายลมหนาวจะพัดมาจากทิศเหนืออุ้มเอาความหนาวเย็นจากยอดเขาหิมวันตะบันพดมาแจกจ่ายแก่ชาวชมพูทวีปทำให้น้ำตามที่ต่างๆเหือดแห้งไปอย่างรวดเร็วทำให้ภูมิประเทศเหมาะสมแก่การสัญจรไปมาของบรรดาอนาคาริกและพ่อค้าวานิชทั้งหลายฝ่ายพระเรวตเถระเมื่อออกพรรษาปวารณาแล้วก็ถวายพระพรลาพระเจ้าอาชาติศัตรูและอำลาพุทธบริษัททั้ง4เพื่อออกเดินทางจาริกบำเพ็ญเพียรและเทศนาสอนประชาชนตามหน้าที่ต่อไปในที่สุดพระเถระก็สะพายบาตรและแบกกรดออกเดินทางจากกรุงราชคฤห์มุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกท่ามกลางความอาลัยเสียดายของพุทธบริษัทชาวนครราชคฤห์จุดประสงค์ขั้นสุดท้ายของท่านคือพระนครพาราณสีพระเถระเดินทางไปอย่างสุภาพไม่รีบร้อนค่ำที่หมู่บ้านไหนก็ปักกรดหยุดพักผ่อนในป่าใกล้ๆหมู่บ้านนั้นในตอนกลางคืนถ้ามีผู้สนใจในทางธรรมออกมาสนทนาด้วยท่านก็สนทนากับเขาซักไซ้ไล่เลียงผู้ที่ควรซักจนเขายอมรับว่าตนหลงผิดแล้วก็ให้ความเห็นอันถูกต้องแก่เขาเทศนาสั่งสอนผู้ควรได้รับคำสั่งสอนไปโดยลำดับท่านได้รับความสงบสุขในธรรมอันเกิดจากความเบาและอิสระเสรีภาพอย่างสูงบ่ายวันหนึ่งขณะที่พระเถระกำลังเดินทางอยู่ในป่าแห่งหนึ่งก็ได้มีบุรุษผู้มีร่างกายกำยำล่ำสันหนวดเคราลุ่มร่ามหน้าตาเหี้ยมเกรียมดุดัน4คนออกมาจากข้างๆทางและจับเอาตัวพระเถระไปในป่าให้นั่งลงใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วกระทำการตรวจค้นพระเถระรู้ได้ทันทีว่าบุรุษทั้ง4นั้นเป็นโจรคอยดักปล้นคนอยู่ในป่าแต่ท่านไม่มีความหวาดกลัวแต่อย่างใดเพราะท่านเห็นเป็นของธรรมดาเนื่องจากท่านเองเมื่อเป็นโจรเคยถูกหัวหน้าโจรสั่งให้ไปจับคนมาบูชายัญถวายเจ้าแม่กาลีแล้วก็ได้ไปจับพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งภายหลังได้เทศนาเกลี้ยกล่อมจนเหล่าโจรรวมทั้งตัวท่านเองกลับใจเลิกเป็นโจรออกบวชตามท่านหมดสิ้นพระเถระคิดอยู่ในใจว่าบางทีการที่ท่านถูกโจรจับคราวนี้คงจะเป็นเศษกรรมเก่าที่ท่านได้กระทำไว้แต่คราวนั้นก็ได้ท่านอยู่ในอาการสงบตลอดเวลาไม่มีอะไรตามเคยโจรผู้มีลักษณะเป็นหัวหน้าพูดขึ้นอย่างผิดหวังหลังจากค้นพบบริขารของพระเถระและไม่พบสมบัติอันมีค่าอะไรพวกสมณะนี้เป็นพวกที่ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราเลยจริงๆรายไหนก็รายนั้นเป็นคว้าน้ำเหลวเราจะทำอย่างไรดีล่ะ โจรอีกคนหนึ่งถามขึ้นเวลานี้เราไม่มีอะไรจะกินกันแล้วสองสามวันนี้ไม่มีคนผ่านป่าเลยขณะที่โจรทั้งสี่กำลังนั่งปรับทุกข์กันอยู่นั่นเองพระเถระเห็นเป็นโอกาสดีที่จะเริ่มเทศนาสั่งสอนเขาจึงเริ่มถามว่าอุบาสกการที่ท่านจับอาตมามาคราวนี้ก็ดีการที่ท่านเข้าอยู่ในป่าเพื่อปล้นสะดมคนเดินทางอย่างนี้ก็ดีท่านต้องการทรัพย์ใช่ไหมคำถามของพระเถระทำให้โจรทั้งสี่หันมามองดูท่านเป็นตาเดียวแล้วคนหนึ่งก็ตอบว่าก็แน่ละสิสมณะท่านไม่น่าจะถามเลยถ้าอย่างนั้นอาตมารู้สึกว่าท่านหาทรัพย์ผิดที่ซะแล้วผิดอย่างไรโจรคนหนึ่งถามอย่างงงๆท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าที่นี่เป็นป่าท่านจะมาหาเอาทรัพย์อะไรในป่าทรัพย์ย่อมอยู่ที่คนและคนย่อมอยู่ที่บ้านในเมืองถ้าท่านอยากได้ทรัพย์ท่านก็ควรจะไปเที่ยวปล้นเอาตามบ้านตามเมืองสิอาตมารับรองว่าท่านได้พบเหยื่อที่จะปล้นได้ทุกวันไม่ต้องมานั่งคอยนอนคอยอดๆอยากๆอยู่อย่างนี้โจรทั้งสี่หัวเราะขึ้นเกือบพร้อมกันแล้วคนหนึ่งก็กล่าวขึ้นว่าสมณะช่างไม่รู้อะไรเกี่ยวกับงานของโจรเอาเสียเลยคืนเข้าไปปล้นในเมืองก็ถูกราชบุรุษจับไปประหารชีวิตเท่านั้นเราเคยมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยที่ต้องมาหลบๆซ่อนๆอยู่ในป่านี้ก็เพราะเคยปล้นในเมืองมาแล้วนั่นเองถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าท่านยังรักชีวิตอยู่ใช่ไหมใช่สิโจรคนเดิมตอบถ้าไม่รักชีวิตป่านี้เราก็ถูกจับไปประหารชีวิตแล้วที่รอดมาได้ถึงบัดนี้ก็เพราะอาศัยการหลบๆซ่อนๆอยู่ในป่าอย่างนี้แล้วในที่สุดท่านจะเป็นอย่างไรถ้าท่านยังประกอบอาชีพโจรต่อไปพระเถระแซงถามต่อไปถ้าโชคดีเราก็อาจตายอย่างคนไร้ญาติในป่านี้ถ้าโชคร้ายหน่อยเราก็อาจตายในการต่อสู้กับเหยื่อของเราถ้าเคราะห์ร้ายกว่านั้นเราก็อาจถูกราชบุรุษจับได้แล้วนำไปประหารชีวิตฟังดูอนาคตของท่านแล้วอาตมายังมองไม่เห็นเลยว่าท่านรักตัวท่านอย่างไรเอสมณะนี่ช่างฟังอะไรไม่รู้เรื่องเอาซิจริงๆเลยนะคนหนึ่งอุทานออกมาอย่างหัวเสียอาตมาต้องขอโทษที่ฟังอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่องอาจจะเป็นเพราะสติปัญญาของอาตมาน้อยเกินไปก็ได้อาตมาขอถามท่านก่อนว่าท่านรักลูกของท่านหรือไม่รักสิทำไมจะไม่รักถึงเป็นโจรเราก็ยังรักลูกของเราเมื่อท่านรักลูกของท่านท่านอยากให้เขามีความสุขหรืออยากให้เขามีความทุกข์พระเถระซักต่อไปก็อยากให้เขามีความสุขละสิท่านไม่น่าจะถามดีแล้วอาตมาจะขอเล่าเรื่องประหลาดเรื่องนึงให้ฟังเมื่อไม่นานมานี้มีสหายสองคนอยู่ที่เมืองราชคฤห์คนทั้งสองรักกันมากอยู่ด้วยกันไปด้วยกันทำงานด้วยกันร่วมสุขร่วมทุกข์กันอย่างใกล้ชิดต่อมาวันหนึ่งสหายคนหนึ่งได้ปั้นเรื่องเท็จขึ้นกล่าวกับสหายของเขาในที่สุดสหายของเขาก็ถูกราชบุรุษจับไปจองจำในพันธนาคารวันต่อมาสหายผู้ที่ถูกโจรจับไปเยี่ยมสหายผู้ที่อยู่ในพันธนาการวันต่อมาสหายผู้เป็นโจรได้ไปเยี่ยมสหายผู้ที่อยู่ในพันธนาการพอพบหน้าสหายผู้เคราะห์ร้ายก็ร้องไห้คล่ำครวญว่าเขาเสียใจมากที่ได้หาเรื่องจนสหายต้องมาติดเรือนจำแต่ที่เขาทำเช่นนั้นก็เพราะความรักอันบริสุทธิ์ใจต่อสหายท่านจะเชื่อหรือไม่ว่าชายคนนั้นรักสหายของเขาจริงเรื่องของท่านแปลกมากโจรผู้เป็นหัวหน้าตอบยิ้มข้าพเจ้าจะไม่เชื่อเด็ดขาดชายคนนั้นรักสหายเขาจริงเขารักจริงเขาไม่อยากทำอย่างนั้นใครๆก็ไม่เชื่อไม่ได้ทั้งนั้นว่าเขาจะรักสหายจริงถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายก็ชื่อว่าไม่รักตนจริงพระเถระกล่าวพลางยิ้มอย่างได้ทีทำไม จนทั้งสี่ถามพร้อมกันอย่างงงๆก็เพราะในเวลานี้ท่านกำลังจะหาเรื่องให้ตนเองเข้าไปอยู่ในพันธนาการหรือให้ผู้คนเองถูกประหารชีวิตส่วนท่านทราบดีว่าในวาระสุดท้ายของท่านผู้เป็นโจรเช่นเมื่อท่านหาเรื่องให้แก่ตัวเองเช่นนี้ท่านจะกล่าวว่ารักตนได้อย่างไรเหตุผลของพระเถระทำให้โจรทั้งสี่นั่งนิ่งมองดูหน้ากันด้วยความงงงวยเพราะมันเป็นเหตุผลอันถูกต้องอย่างไม่มีทางโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นครู่ใหญ่ผ่านไปโจรผู้เป็นหัวหน้าได้กล่าวขึ้นด้วยเสียงเบาๆเรียบๆผิดกับเมื่อก่อนว่าท่านสมณะพูดถูกต้องแล้วเราไม่รักตนจริงจึงทำให้ตนได้รับความยากลำบากถึงเพียงนี้เมื่อเห็นว่าพวกโจรได้สำนึกในความผิดของตนดีแล้วพระเถระจึงกล่าวขึ้นว่าอุบาสกเอ๋ยบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ทราบชัดแล้วว่าพวกท่านรักตนปรารถนาความสุขแก่ตนแต่เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการจึงปฏิบัติตนเองไปในทางที่ผิดท่านทั้งหลายได้หลงเดินตามทางผิดมาด้วยเวลายาวนานแล้วโดยที่ไม่รู้สึกตัวบัดนี้ท่านทั้งหลายรู้แล้วว่าตนเดินทางผิดซึ่งจะนำไปสู่ทุกข์ท่านทั้งหลายจะเดินตามทางผิดต่อไปหรือว่าจะกลับเริ่มต้นเดินทางถูกต่อไปพวกโจรยังคงก้มหน้าคิดอยู่อย่างหนักครู่ใหญ่ผ่านไปหัวหน้าโจรจึงถอนหายใจอย่างหนักหน่วงและพูดขึ้นอย่างหนักแน่นว่าท่านสมณะข้าพเจ้าขอสละทางผิดขอเริ่มต้นทางที่ถูกท่านหัวหน้าโจรคนหนึ่งร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังท่านอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจท่านคิดดูดีแล้วหรือท่านอย่าลืมนะว่าท่านเป็นอ้ายมหาโจรคลุกคลีกับความชั่วมาตลอดเวลาตัวของท่านแปดเปื้อนมลทินตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าท่านเป็นคนเกลียดชังของมวลชนเป็นผู้ที่ต้องการของอาญาแผ่นดินถ้าท่านเลิกอาชีพโจรแล้วท่านจะไปอยู่ที่ไหนจะไปทำอะไรกินหัวหน้าโจรนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวขึ้นอย่างเด็ดเดี่ยวว่าข้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแล้วว่าจะเริ่มต้นเดินทางที่ถูกเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงช่างมันถ้าข้าตายก็ขอให้ตายในความถูกอย่าให้ตายในความผิดอย่างนี้แผ่นดินชมพูทวีปกว้างขวางนักถ้ามันจะไร้เท่าใบพุทราก็ให้มันรู้ไปว่าแล้วเขาก็ปลดดาบพร้อมทั้งฝักออกจากสะเอวแล้วก็โยนเข้าไปในป่าลูกน้องสามคนมองดูเขาด้วยอาการงงงวยดุจต้องมนต์สะกดครู่ใหญ่ผ่านไปลูกน้องของเขาคนหนึ่งได้ค่อยๆปลดฝักดาบออกและก็โยนทิ้งไปตามนายของตนท่านผู้เป็นหัวหน้าลูกน้องคนเดิมพูดด้วยเสียงอันสั่นพร่าข้าพเจ้าได้เดินตามทางสายนี้มาจนอายุ40ปีแล้วแม้จะรู้ว่ามันผิดข้าพเจ้าก็ยังอดก้มหน้าก้มตาเดินต่อไปให้สายเลือดมันสายเสียแล้วที่จะกลับไปเดินตามทางใหม่ข้าพเจ้าขอตายในความผิดเยี่ยงอ้ายมหาโจร

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนนักกีฬาขี่ม้าไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเมื่อวันที่23กันยายน2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองรัตนพิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่ณท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาเพื่อเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาในส่วนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรหมู่ที่4ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความยาว110เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่1หมู่ที่2ตำบลบางกระสั้นความยาว476เมตรและมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีความยาว595เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากรและคลองหัวป่าตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีความยาวไม่น้อยกว่า330เมตรซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้ปรับปรุงและรื้อถอนสะพานพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีจำนวน66สะพานและพื้นที่อำเภอสามโคกจำนวน44สะพานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำและกีด ขวางทางน้ำในคลองเปลี่ยนประชากรรวมทั้งสิ้น104จุดขุดลอกคลองบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการเดินเรือและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำความยาวรวม 2,000 รายงาน
1: จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลเช็ดกระจกทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินกวาดพื้นเก็บขยะบริเวณโรงพยาบาลและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประชุมสภากลาโหมวางมาตรการคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นอุปกรณ์ประกอบโดรนตามแนวชายแดนรับมีรายงานฝ่ายตรงข้ามยังคงใช้โดรนบินสอดแนม
3: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงนโยบายการนำเทคโนโลยีมาใช้ในมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนขณะนี้ว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้มีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังจากที่ทหารในพื้นที่ชายแดนได้รายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่โดยมาตรการดังกล่าวเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้พร้อมกันนี้จะมีการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าของอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ประเทศไทยด้วยตามมาตรการของศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินแห่งชาติหรือศูนย์ต่อต้านโดรนแห่งชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงที่จังหวัดสระแก้ว
4: พลโทเทวันตันกุลเลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานำคณะทำงานโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงของชาติลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังข้อมูลและสำรวจบริบทด้านสังคมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนรวมถึงสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดสร้างผลงานศิลปะสาธารณะโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ5หน่วยงานและองค์กรได้แก่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรและมูลนิธิสานต่อที่พ่อทำโดยมุ่งใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องสันติภาพความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์สำหรับโครงการประกอบด้วย2กิจกรรมหลักได้แก่สตรีทอาร์ตคิงภูมิพลสันติธรรมใต้ร่มพระบารมีและโครงการศิลปะเพื่อสันติภาพหรือ Art for Peace ในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะทำงานได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วก่อนสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพอาทิโรงเรียนเทศบาล1หนองกระเพาะอนุสรณ์และหนังอาคารไปรษณีย์อำเภอเมืองสระแก้วเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ทั้งนี้โครงการมุ่งให้ศิลปะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายที่ปรับปรุงระบบฟื้นฟูลูกหนี้ให้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นพร้อมเสนอให้ทบทวนคุณสมบัติบุคคลล้มละลายในการเข้ารับราชการ
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ในการอภิปรายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเช่นนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้ปรับกระบวนการฟื้นฟูให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้นลดอุปสรรคในการลงมติของเจ้าหนี้เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงเสนอให้ทบทวนข้อจำกัดกรณีข้าราชการที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือถูกพิพากษาให้ล้มละลายโดยเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้สามารถรับราชการต่อได้ภายใต้เงื่อนไขและการพิจารณาของศาลด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการให้โอกาสบุคคลล้มละลายสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้แต่เสนอให้รัฐบาลจัดทำกฎหมายกลางเพื่อกำหนดคุณสมบัติของบุคคลล้มละลายในการรับราชการเพื่อให้มีหลักเกณฑ์เดียวกันและป้องกันความลักลั่นระหว่างกฎหมาย
6: ประเด็นที่ผมติดใจอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นด้วยกับการที่เราจะมาทบทวนเรื่องการให้บุคคลที่ล้มละลายเนี่ยรับราชการได้แต่ผมเห็นว่าถ้าจะทำเนี่ยอย่าให้เกิดความลักลั่นสิ่งที่ท่านแก้ไขวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเฉพาะบุคคลที่ล้มละลายและได้รับอนุมัติแผนฟื้นฟูเท่านั้นจะได้สิทธินี้แต่บุคคลที่ล้มละลายในกรณีอื่นๆหรือศาลไม่อนุมัติแผนเนี่ยไม่มีสิทธินี้ครับมันจึงเกิดความลักลั่นขึ้นผมจึงได้ยืนยันว่าทางแก้เรื่องนี้คือต้องไปแก้กฎหมายกลางไม่ใช่ว่าผมจะมาสกัดกั้นคนกลุ่มนี้นะครับแต่การแก้กฎหมายกลางเนี่ยจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่ล้มละลายโดยไม่ทุจริตทุกคน
5: ขณะที่นางรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการร่วมชี้แจงเหตุผลของวุฒิสภาที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดทางให้ข้าราชการที่ล้มละลายสามารถรับราชการต่อโดยเห็นว่าผู้ที่จะค้ำประกันหรือกู้ยืมเงินไปลงทุนควรตระหนักและประเมินความเสี่ยงของตนเองอีกทั้งภาระหนี้สินอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และอาจเปิดช่องให้เกิดความเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบ
7: ก่อนที่ท่านจะไปค้ำประกันนะคะสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องพึงตระหนักไว้ก่อนก็คือผู้ที่ท่านไปรับรองเนี่ยสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้แล้วพอเขาผ่อนชำระหนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าผู้ค้ำประกันก็ไม่รับผิดชอบด้วยอันนี้ถูกต้องแล้วเหรอคะอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะคะในอาชีพของข้าราชการควรเป็นอาชีพที่ให้ความทุ่มเทกับงานในภาระหน้าที่การที่ข้าราชการล้มละลายนั่นหมายความว่าข้าราชการมีการกู้หนี้ยืมสินเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานข้าราชการใช่หรือไม่และมันถูกต้องไหมกับคนที่รับราชการมาท่านสามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้แต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตอยู่ในภาระหน้าที่ที่ท่านสามารถรับผิดชอบได้เช่นเดียวกัน
5: ทางนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ตามที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียง444เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเตรียมเชิญผู้ให้บริการ
8: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
9: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอFM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090 2922044290 2922444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
11: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
12: ถึกเส้นบ่จ้า
11: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
12: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะ
11: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
12: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
11: อืมเอาไล่ใบผมนะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่

วัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khán giả nó xoáng mướn đơ
1: bố mi đó
0: ขอบคุณหลายๆครับไอเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาด้วย
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่0902 7444 0902 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระใสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระใสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระใสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: เรื่องราวอันสนุกสนานตื่นเต้นร้าวใจจากฝีมือการประพันธ์เรื่องที่ยาวที่สุดของพนมเทียนเพชรพระอุมาภาคที่หนึ่งตอนแง้ซ้ายจอมจักราบทที่180ภายหลังการซักถามโดยละเอียดจากพรานพื้นเมืองทั้งสองที่ออกไปสอดแนมสังเกตการตั้งแต่เช้าตรู่รับพินไพรวันก็สูดลมหายใจลึกด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจและทุกคนก็ยิ้มออกมาได้สิ้นเคราะห์ไปอีกเปราะหนึ่งฤาษีโกณฑัญญะท่านช่วยขจัดปัดเป่าให้เรารอดพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้จากการสวดภาวนาวิงวอนของคุณหญิงประโยคหลังเขาพูดขณะที่มองยิ้มไปทางน้องสาวคนสวยของนายจ้างดารินนั้นขณะนี้หล่อนดีใจจนแทบกระโดดหันไปกอดมาเรียไว้แน่นตอบพรานใหญ่ด้วยเสียงปิติใจขีดสุดว่า
1: อย่าทำให้พูดเล่นไปนะละเพียนฉันสวดมนต์ภาวนาจริงๆนะตลอดทั้งคืนเลยขอให้มีอะไรมาบันดาลให้มันผ่านความสนใจจากพวกเราไปซะในที่สุดก็เป็นความจริงแต่เราจะเชื่อได้แน่เพียงไหนล่ะว่ามันจะไม่ย้อนตลบมาอีกนะ
0: หมาป่าฝูงใหญ่ที่จับฝูงกันไล่ล่าเหยื่อตามฤดูกาลของมันแบบนี้จะไม่หากินในลักษณะวนเวียนอยู่กับที่หรอกครับมันยกกองทัพเคลื่อนไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่ถ้าจะให้แน่ใจผมจะออกไปตรวจร่องรอยดูอีกทีนึงขอเวลาเพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นแหละตอนนี้อยากจะให้ทุกคนรออยู่ในที่พักก่อนดีเหมือนกันแต่ควรจะเอาเงซายไปด้วยนะทางด้านเนี้ยเราก็จะรอคอยอยู่ในลักษณะเตรียมพร้อมเหมือนเดิมเชษฐาบอกจอมพรานหันไปพยักหน้าเรียกเงซายสั่งให้เอาธนูระเบิดติดตัวไปด้วยก่อนออกจากที่พักเขาหันมาบอกกับเชษฐาและก็ชัยยันอย่าเพิ่งถอดสายชนวนระเบิดที่เราวางไว้โดยรอบออกก่อนนะครับจนกว่าผมจะกลับมาตกลงผู้กองชัยยันยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นพิเศษในเช้าวันนี้เพราะนอนหลับรวดเดียวตลอดติดต่อกันระยะเวลากว่า8ชั่วโมงเอานิ้วจดกันเป็นวงกลมส่งมาให้ประกอบคำพูดรับพินกับสหายศึกแง้ทรายของเขาก็พละออกจากบริเวณที่พักผ่านอากาศอันแสนสดชื่นของยามเช้าออกไปโดยเร็วปล่อยคณะนายจ้างและพวกพรานพื้นเมืองทุกคนให้อยู่ในแคมป์ภายหลังเมื่อทั้งสองรับกายออกไปแล้วบรรยากาศของที่พักเต็มไปด้วยความกระปรี้กระเปร่าเชษฐาเรียกจันทร์กับเกิดเข้ามาสอบถามรายละเอียดอีกครั้งจนกระทั่งแน่ใจได้ว่า

0: ืนใหญ่ว่าความจริงไพรวันเองก็ให้ความหวังกับเราไว้ล่วงหน้าแล้วเหมือนกันว่ามันอาจจะผ่านไปโดยไม่โจมตีเราก็ได้แต่เขาก็ถือหลักไม่ประมาทเอาไว้ก่อนโดยการเตรียมป้องกันอย่างเต็มที่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานี้มาเรียพูดตาทั้งคู่ของหล่อนเป็นประกายสดใสกวาดภูมิประเทศไปรอบๆที่พักอันสงบงดงามอยู่ด้วยธรรมชาติยามเช้าซึ่งมีลักษณะเหมือนอุทยานสวรรค์เมื่อเย็นวานนี้ขณะที่เราเห็นมันรุมเล่นงานแรดอาซินอยบนเนินด้านเหนือฉันไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ทางด้านเราจะผ่านไปโดยเรียบร้อยตลอดทั้งคืนคิดว่ามันจะต้องบุกเข้าโจมตีเราเนี่ยไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งก่อนตะวันจะขึ้นเธอหลับสบายดีตลอดคืนไหมเมดารินถามแม่มสาวปิดปากหาวบิดกายอย่างสบายตัวแล้วพยักหน้ายิ้มยิ้มไม่ได้เฉลียวคิดเอะใจอะไรในคำถามของเพื่อนสาวโดยเข้าใจว่าเป็นการสอบถามกันตามปกติ
1: หลับเป็นตายเลยรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาเห็นแสงตะวันเช้าวันเนี้ยฉันนึกว่าตัวเองฝันไปเสียอีกเพราะก่อนหลับไปก็หวังไว้ว่าคงจะสะดุ้งตื่นเพราะเสียงปืนหรือเสียงระเบิดอันหมายถึงว่ามันบุกเข้าเล่นงามเราแล้วราชสกุลสาวหันไปสบตาพี่ชายเหมือนจะมีการหารือว่าสมควรหรือไม่ที่จะเล่าอะไรให้มาเรียกับชายยันทราบว่าระหว่างที่ทั้งสองหลับโดยไม่รู้สึกกายเลยเมื่อคืนนี้นั้นเกิดเหตุอันน่าขนพองสยองกล้าวอะไรขึ้นรอบๆแคมป์ที่พักแต่พี่ชายสั่นศีรษะเป็นสัญญาณนิดนึงโดยเห็นว่าถ้าบอกไปทั้งสองจะตื่นเต้นตกใจและซักถามมากเรื่องไปเปล่าๆโดยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นเลยดารินก็ระงับความคิดที่จะเล่าให้ฟังสิเพียงนั้นสำหรับท่านหัวหน้าคณะพอสบโอกาสเหมาะก็ลอบพยักหน้าเรียกตาเท่าบุญคำมาสั่งความกำชับว่าอย่าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้นายทหารกับนายแมมและก็พวกเราคนอื่นๆรู้เป็นอันขาดเฉยๆนะบุญคำสมุนขวาของรพินหน้าตื่นทำไมล่ะนายใหญ่ก็ไม่ทำไมหรอกเราเห็นกันเพียง4คนก็ให้รู้กันเอง4คนเท่านั้นแหละถึงเล่าไปก็ไม่มีประโยชน์พวกเราคนอื่นๆไม่ได้เห็นก็ดีแล้วเขาจะได้ไม่ตกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกลูกน้องของบุญคำเองนายทหารกับนายแหม่มกลัวผีด้วยเหรอนายใหญ่เขาไม่กลัวหรอกแต่ฉันไม่ต้องการให้เขาซักถามอะไรมากหรือว่าเกิดความสนใจกับต้นว่านเหล่านั้นขึ้นมาพวกเขาไม่มีโอกาสได้เห็นก็นับว่าโชคดีแล้วตลอดวันนี้ทั้งวันพวกเราทั้งหมดจะทุ่มพลังความคิดให้แก่การค้นหาทางตัดขึ้นเทือกเขาสิพระศิวะฉันไม่หวังอยากจะให้พวกคนใดคนหนึ่งมัวไปเสียเวลาพะวงถึงเรื่องอื่นมันจะตัดทอนพลังความคิดแล้วก็สมาธิออกไปโดยใช่ที่บุญคำนิ่งคิดแล้วก็พยักหน้าก็ดีเหมือนกันอย่างที่นายใหญ่ว่าไว้ถ้างั้นนายใหญ่ต้องเตือนพรานใหญ่และก็เงซายไว้เสียด้วยให้ปิดเรื่องนี้
0: สองคนนั่นไม่ต้องห่วงหรอกเขาไม่ใช่คนช่างพูดอยู่แล้ว
1: แต่แม่น่าเสียดายบุญคำกำลังคิดที่จะไปขุดเอาหัวหว่านผีปอบนั่นมาให้นายดูอยู่ทีเดียวจะได้เห็นไว้เป็นขวัญตาจดจำเอาไว้เผื่อไปพบที่ไหนเข้าอีกในคราวหน้า
0: บุญคำจะไปขุดมาให้ดูก็ดีเหมือนกันฉันอยากเห็นอยากศึกษาเรียนรู้แต่ขออย่างเดียวไม่ต้องเล่าถึงวิญญาณที่สิงสู่อยู่ในต้นว่านเหล่านั้นซึ่งออกมาให้เราเห็นเมื่อคืนนี้ให้พวกเขารู้หรอกนะ
1: ได้สินายใหญ่บุญคำจะไม่ปริปากเรื่องนี้แต่จะไปขุดหัวมันมาให้นายใหญ่กับนายหญิงดู
0: ว่าแล้วแกก็ขยับจะลุกออกไปนอกบริเวณเพื่อทำเหมือนพูดแต่เชิดถากดไหล่ไว้เดี๋ยวก่อนบุญคำยังไม่ต้องออกไปเดี๋ยวนี้หรอกรอพรานใหญ่ก็เงยสายกลับมาเสียก่อนจะดีกว่าลูกระเบิดของเราก็ยังฝังอยู่ในบริเวณนั้นสายชนวนยังไม่ได้ถอดออกเขาไปขุดผิดขุดถูกดีไม่ดีตัวบนคำเอกจะกลายเป็นผงไปรับพินไพรวันกับเงาทรายหายเงียบกันไปไม่ถึงชั่วโมงก็โผล่กลับมาเรียบร้อยครับมันไปกันหมดแล้วจริงๆสบายใจได้ร้านใหญ่ส่งเสียงแจ่มใสรายงานล่วงหน้าเข้ามาก่อนที่ตัวของเขาจะมาถึงดารินยกมือขึ้นพนมหลับตาลงเหมือนจะแสดงความคารวะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หล่อนบนบานศาลกล่าวเอาไว้เชษฐาชัยยันและมาเรียถอนใจออกมาอย่างโล่งอกพร้อมๆกันหลังจากที่ทุกคนกินอาหารมื้อแรกของวันอิ่มหนำและแดดเริ่มจะเร่งแล้วเชษฐาก็สั่งให้ถอนระเบิดที่ฝังไว้ยังตำแหน่งต่างๆกลับคืนต่างยินดีปรีดาที่ระเบิดเหล่านั้นไม่ต้องถูกใช้ให้หมดเปลืองไปเลยแม้แต่ลูกเดียวระหว่างที่พรานใหญ่คุมคนของเขาทั้งหมดไปเก็บระเบิด
1: ดารินก็เรียกเขามากระซิบบอก

0: พี่ใหญ่ไม่ต้องการให้ชายยันกับเมรู้ถึงปรากฏการประหลาดจากต้นว่านผีปอบเหล่านั้นที่เราเห็นกัน4คนเมื่อคืนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่มันแห่กันมารอบแคมป์ของเราเขาอยากจะให้เรื่องนี้เงียบๆไปซะนะก็ดีครับรพินตอบพร้อมกับยิ้มเห็นนิดนึงถ้าคุณหญิงกับคุณชายไม่ได้เป็นฝ่ายบอกให้ทั้ง2คนนั่นทราบเสียก่อนก็ขอรับรองได้ว่าจะไม่มีโอกาสรู้จากผมหรือว่าเงซายอย่างแน่นอนเราควรจะปิดเขาเหรอตามความรู้สึกของคุณนะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรเลยจนนิดเดียวและเหตุการณ์ก็ผ่านพ้นมาด้วยดีแล้วรวมทั้งไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นอีกด้วยคุณชายคิดถูกแล้วล่ะครับที่เราไม่จำเป็นจะต้องเล่าให้คุณชายยันและก็เมย์ทราบเพื่อไม่ให้เปลืองหัวสมองวันนี้ตลอดทั้งวันเรามีงานที่หนักที่สุดรอให้ช่วยกันทำอยู่แล้วถึงแม้จะไม่ใช่งานที่ใช้แรงกายเลยก็ตามปริศนาลายแทงครับนั่นแหละงานหนักของเราทั้งหมดให้ฉันรู้หน่อยได้ไหมว่าวันนี้จะเริ่มกันยังไงสำหรับเวลาที่เหลืออีกทั้งวันก่อนตะวันจะตกดินข้ามเนี้ยผมก็ยังบอกไม่ถูกเหมือนกันอยากจะให้พวกเราทั้งหมดใช้เวลาที่เหลือพักผ่อนเอาแรงกันให้เต็มที่จนกว่าจะถึงเวลานั้นและระยะเวลาระหว่างเนี้ยเลิกคิดถึงเรื่องอื่นใดทั้งสิ้นนอกจากจะช่วยกันคิดในประโยคสั้นๆเพียงไม่กี่ประโยคที่คนตายเมื่อ100ปีก่อนเขียนเอาไว้ให้เราคิดแล้วพรานไพรใจฉกาจของหล่อนก็พระไปปฏิบัติหน้าที่ของเขาเยี่ยงลูกจ้างผู้ขยันขันแข็งชั่วไม่นานระเบิดทุกลูกที่ฝังไว้ก็ถูกเก็บมาบรรจุหีบตามเดิมอย่างเรียบร้อยกลับขึ้นมารวมกลุ่มพร้อมหน้ายังที่พักอีกครั้งในคราวนี้บุญคำสะพายย่ามผ้าขาวม้าห่ออะไรไว้ภายในมาด้วยพอมาถึงได้โอกาสเหมาะก็เดินตรงสุดกายนั่งลงเบื้องหน้านายใหญ่และนายหญิงแก้ห่อออกแบสิ่งบรรจุอยู่ภายในให้ดูเชษฐาดารินจ้องเขม็งลงไปก็มองเห็นหัวของพืชชนิดหนึ่งขนาดเท่ากำปั้นเคืองๆลักษณะคล้ายๆหัวมันมือเสือผิวเต็มไปด้วยปุ่มปั่มและมีรากฝอยเล็กๆงอกยุ่มย่ามออกไปรอบด้านหัวหนึ่งวางอยู่ในนั้นยังมีรอยดินปนทรายเปื้อนอยู่แสดงว่าเพิ่งจะขุดงัดขึ้นมาจากพื้นดินดูมันไว้ซะนายใหญ่หน้าตามันเป็นอย่างนี้แหละไอ้ตัวต้นเหตุที่มันแห่กันมากวักมือเรียกเราเหยียงเหยียงเมื่อคืนนี้น่ะหมอดารินทำหน้าเบ้ลอไหลลงอย่างขนลุกส่วนเชษฐาจ้องอย่างพินิจพิจารณาแล้วก็ร้องเรียกรพินผู้กำลังทำอะไรง่วนอยู่ที่กองสัมภาระให้เข้ามาดูด้วยจอมพรานพอมองเห็นเข้าก็ยิ้มออกมานิดนึงมองหน้าบุญคำนายใหญ่บอกให้เงียบๆเฉยๆไม่ใช่หรือบุญคำแล้วดันไปขุดขึ้นมาทำไมล่ะเนี่ยนายใหญ่กับนายหญิงอยากจะเห็นหัวของมันบุญคำบอกไว้เมื่อคืนเนี่ยบุญคำก็เลยไปขุดมาให้ดูให้เห็นชัดกับตาอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้ละอะไรให้ใครฟังหรอกรูปร่างมันเป็นอย่างนี้เองนะผู้กองเชิดถาถามเบาๆผมไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันครับแต่ถ้าบุญคำไปขุดมาจากต้นของมันเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรจะต้องสงสัยอีกดูที่หัวของมันนี่ลักษณะก็ไม่ค่อยจะเป็นมงคลตานักแต่ถึงอย่างไรมันก็ยังดูไม่สยดสยองเท่าเงาของเห็ดกินคนที่เราพบที่ทะเลสาบมรณะนั่นแล้วเขาก็หันไปถามสมุนขวาขุดลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะพบหัวของมันเนี่ยก็ประมาณศอกเดียวเท่านั้นแหละนายไม้ล้มลุกมีลักษณะโน้มเอียงไปในประเภทพวกเครือเถาท่านหัวหน้าคณะพึมพำชักมีดโบวี่ออกมาเขี่ยหัวของมันดูอยู่ไปมาแต่ให้ตายเถอะมันไม่น่าจะมีฤทธิ์สำแดงปรากฏการได้หน้าขนหัวลุกแบบนี้เลยนะตามปกติแล้วมันก็จะเฮี้ยนปรากฏตัวตนออกไปหลอกหลอนได้ก็ต่อเมื่อถึงฤดูออกดอกของมันเท่านั้นดอกของมันเป็นสีม่วงคล้ายๆดอกลักแต่รูปร่างเหมือนกะโหลกผีบุญคำตรวจดูตลอดแล้วก็ไม่เห็นต้นไหนมันออกดอกเลยสักต้นทั้งหลายแหละมันก็คงจะมาจากไอ้มือบอลเงซายนั่นแหละที่ไปแกล้งฟันกิ่งถอนต้นมันขึ้นมาเหวี่ยงทิ้งซะ 2-3 ต้นเมื่อเย็นวานเท่าก็เป็นการปลุกมันขึ้นมาก็บุญคำเก่งทางไสยศาสตร์เวทไม่ใช่เหรอเงสายก็คงอยากจะลองภูมิดูมั่งนะสิทีนี้สำคัญว่าตลอดเวลาน่ะบุญคำนอนหลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องฉันก็นายหญิงแต่หากที่ตื่นอยู่ก็เลยเจอดีเข้าก่อนถ้าพรานใหญ่ไม่ปลุกบุญคำขึ้นมาก็ยังคงไม่รู้เรื่องอยู่นั่นแหละเชษฐากล่าวปนหัวเราะอย่างอารมณ์ดีตาพรานเท่าเอามือเกากระบาลกลักๆโถนายใหญ่ลืมไปเสียแล้วเหรอยามสองต่อจากไอ้แง่ทรายก็คือยามของบุญคำมันคงกะเอาไว้แล้วว่าพอหมดยามของมันกลับเข้ามานอนสบายบุญคำขึ้นไปอยู่ยามคนเดียวบนเนินนั่นเป็นต้องเจอเข้าแน่ๆไอ้แง่ทรายน่ะมันเหลือหลายลองวิชาทุกคนน่ะแหละ แต่ตัวมันถูกไอ้แมงมุมหกขานั่นกัดมันก็ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องให้ไอ้สางป้าแก่ไอ้พันนี้มันน่าจะปล่อยให้ตายไปเสียแต่นอนนั่นแหละพูดแล้วจะว่าคุยเรื่องอื่นบุญคำอาจจะแพ้มันแต่เรื่องอย่างนี้อย่ามาลองบุญคำนะเอาอยู่มดไม่แน่จริงไม่เอาเผาซากไอ้ผีดิบมันไตรบอดไว้เป็นขี้เถ้าไปได้หรอกดารินลืมตาโตร้องออกมาเบาๆนี่แปลว่าเงซายเล่นพี่แลนด์ในเจตนาจริงๆเลยครับพี่ใหญ่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามรพินดูเพราะเขารู้เช่นเห็นชาติกันทุกอย่างนี่อย่าไปสนใจอะไรกับคำพูดของบุญคำเลยครับเงซายไม่ได้มีเจตนาอะไรหรอกรพินตอบไปซิอีกอย่างนึงด้วยสีหน้าเรียบๆดารินจ้องตาเหมือนจะค้นหาแล้วก็ว่า
1: ฉันเพิ่งจะเห็นคุณออกรับแทนแง่ทรายครั้งนี้เป็นครั้งแรกรู้สึกดีใจด้วยนะความจริงมันควรจะเปลี่ยนเช่นนั้นมานานแล้วแต่ฉันเชื่อตามเหตุผลที่คุณคำพูดมาเนี่ยทุกอย่าง
0: เหตุผลอะไรหรือครับ
1: ก็เรื่องที่แกล้งไปยั่วยุให้มันออกมาอารวาสสำแดงเดชนั่นน่ะสิเพื่อจะดูว่าบุญคำแก้ได้ไหมก็ไม่ใช่เรื่องทุจริตคิดร้ายอะไรหรอกเพียงเพื่อหาเรื่องให้มันเกิดเหตุหวาดเสียวขนลุกขนชันขึ้นเล่นๆเท่านั้นแหละเงซายจะต้องรู้ดีถ้ากับคุณนะว่าคืนนี้ถึงยังไงเสียไอ้พวกหมาป่าเหล่านั้นคงไม่มาโจมตีเราอย่างแน่นอนอยู่ว่างๆก็เลยคิดหาเหตุพี่เลนลองดีบุญคำเล่นใช่ไหมล่ะ
0: ก็ควรจะถามเงซายไม่ใช่มาถามผม
1: ฉันไม่ไปถามก็หรอกเพราะไม่ติดใจจะเอาเรื่องอะไรทั้งนั้นคิดดูอีกทีก็ไม่อยากจะตำหนิเขาอาจเป็นไปได้ในข้อที่ว่าเงซายต้องการให้พวกเราทุกคนได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่เขารู้ภายในอาณาจักรป่าดงแบบนี้แต่แทนที่เขาจะบอกเราด้วยวาจาซึ่งเราอาจจะเห็นว่าเขาพูดมดแท้ไม่เข้าเรื่องก็เลยพิสูจน์โดยการกระทำไม่เห็นกับตาซะเลยเป็นการสอนให้เรารู้จักว่าอะไรเป็นอะไรจากพฤติการที่เกิดขึ้นดีกว่าการบอกเล่าด้วยคำพูดถึงคุณเองก็เถอะเคยใช้วิธีการแบบนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เหรอ
0: เราร่วมชีวิตคลุกคลีกันมานานเดี๋ยวนี้คุณหญิงก็พอจะเข้าใจอะไรได้ดีแล้วนี่ครับพรานใหญ่พูดชัดเจนแผ่วเบามองประสานสายตาดารินอย่างเปิดเผยเขาหมายความตามที่พูดนั้นอย่างแท้จริงถูกแล้วเดี๋ยวนี้ดารินเข้าใจถ่องแท้แล้วในทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจในกฎเกณฑ์กติกาของป่าเข้าใจอย่างซึ้งในเหลี่ยมคูอุปนิสัยใจคอของผู้ร่วมคณะทุกคนและเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างหล่อนเข้าใจเจ้าองครักษ์ประจำตัวผู้แสนจะลึกลับคนนั้นอย่างที่เขาเคยปรารถนาจะให้หล่อนเข้าใจเพื่อจะได้ขจัดความขัดแย้งระหว่างเขาและหล่อนลงเสียทีเชษฐาหัวเราะสุภาพบุรุษในราชสกุลผู้เป็นหัวหน้าใหญ่ของคณะผู้นี้ซึมซาบอะไรต่ออะไรดีมาก่อนใครทั้งสิ้นเป็นผู้สงบสำรวมไม่นิยมการต่อความยาวสาวความยืดกับใครได้บอกตัดบทกับบุญคำขึ้นว่ากำราบมันไว้ให้ดีบุญคำอย่าให้มันออกมาเพ่นพ่านอีกเลยเป็นอันขาดเพราะอย่างน้อยคืนนี้เราก็จะต้องอยู่ที่นั่นกันอีก
1: บุญคำรับรองน่ะนายใหญ่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้หรอก
0: ตาพรานเท่ารับคำอย่างแข็งขันขณะนั้นเองก่อนที่เชษฐาหรือรพินจะสั่งการเช่นไรต่อไปเกี่ยวกับหัวว่านประหลาดหัวนั้นชายยันกับมาเรียผู้ช่วยกันตรวจข้าวของอยู่ทางหนึ่งชำเลืองสังเกตมาที่กลุ่มของเชษฐานานแล้วเห็นกำลังมุ่งสนใจอะไรกันอยู่ก็ชวนกันเดินตรงเข้ามาสมทบโดยเร็วบุญคำพยายามจะเอาผ้าขาวม้าห่อปิดซ่อนไว้แต่ไม่ทันทั้งสองชะโงกหน้าเข้ามามองแล้วถามขึ้นพร้อมกันอะไรน่ะทั้งสี่คนที่มุงล้อมเจ้าสิ่งนั้นอยู่ก่อนแล้วพากันนิ่งไปแต่แล้วก่อนที่จะทำให้เกิดพิรุธสงสัยอะไรมากมายต่อท่านหัวหน้าคณะก็ย้อนถามขึ้นเรียงก็เก๋ว่ามันเป็นอะไรล่ะชัยยันจ้องอย่างไม่สนใจอะไรนักรูปร่างคล้ายๆมันมือเสือทำไมพอจะเอามาต้มหรือเผากินได้กระมังบุญคำทำหน้าพิกลบอกว่าเห็นจะกินไม่ได้หรอกนายทหารมันเป็นหว่านประเภทมีพิษเบื่อเมาหว่านอะไรแล้วไปเอามาจากไหนล่ะอดีตนายทหารปืนใหญ่ถามติดต่อมาโดยเร็วบุญคำชักอึดอัดตอบไม่ถูกมองหน้านายใหญ่เชษฐาก็เลยกรบเกลื่อนมาแทนว่าหว่านอะไรก็ไม่รู้นะบุญคำไปขุดพบมาจากต้นของมันที่ขึ้นอยู่ริมทาน้ำข้างล่างนั่นเห็นรูปร่างมันแปลกดีก็เลยเอาขึ้นมาให้ดูตัวแกเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันไม่เคยเห็นและทำไมถึงรู้ล่ะว่ามันมีพิษเบื่อเมาฉันว่าเราน่าจะหมกไฟเผาดูนะบางทีอาจจะกินได้เราไม่ได้กินพืชผักกันมานานแล้วนี่คำพูดของชัยยันทำอัตเท่าแทบสะดุ้งโยงหดคอลงทำตาเหลือกดารินค้อนเพื่อนชายของหล่อน
1: ตะกละไม่เข้าเรื่องชัยยานดูสารลูกของมันสิว่าน่าจะเอามาเป็นอาหารได้ไหมอยากกินก็ได้เชิญกินไปคนเดียวประเดี๋ยวฉันจะให้บุญคำเผาไฟให้เธอกินเอาไหม
0: ชัยยันทำหน้าเหรอหรามองคนนนทีคนนี้ทีอย่างไม่รู้เรื่องแล้วพินจึงถือโอกาสสั่งมาเอาไปทิ้งซะเถอะบุญคำ
1: บุญคำจัดการจะห่อหัววันอีกครั้งแต่แล้วก็ชะงักไปอีกเพราะเสียงทักขัดขึ้นก่อน
2: เหนียว
1: เจ้าของเสียงคือมาเรียผู้ตลอดเวลายืนจ้องพิจารณาอยู่เงียบๆขณะที่ร้องทักหล่อนค่อยๆสุดกายลงนั่งคุกเข่าตรงหน้าของว่านหัวนั้นขอมีดโบวี่จากมือเชิดถาไปเฉียบพิจารณาโดยถี่ถ้วนลักษณะแสดงว่าสะดุดเข้ากับความเอจใจบางอย่างทุกคนนิ่งเงียบไปอีกครั้งเพราะตระหนักดีว่าอดีตพันยาไม้ของดร.ฮอฟมันเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ไม่น้อยในด้านพฤกษศาสตร์อย่างน้อยที่สุดสามีพ่วงล่วงลับของหล่อนก็อุทิศตนตลอดทั้งชีวิตเพื่อการศึกษาค้นคว้าในด้านนี้อยู่แล้วและตลอดเวลาหล่อนเองก็ติดตามศาสตราจารย์ผู้สามีไปทุกป่าในทุกมุมโลกเกี่ยวกับงานประเภทเดียวกันในฐานะผู้ช่วยความสนใจของหล่อนที่มีต่อหัวว่านชนิดนั้นทำให้อีก4คนล่อมองตากันมาเรียพิจารณาอยู่เป็นเวลานานก่อนที่จะเงยขึ้นมองไปทางบุญคำถามเป็นภาษาพม่าว่า
2: ลักษณะใบและต้นของมันเป็นยังไง
1: ระหว่างที่ตะพรานเท่ายังลังเลหล่อนก็กล่าวต่อมาว่า
2: ลักษณะเป็นประเภทเครือเถาใช่ไหมใบเป็นแฉกฝอยเล็กๆใช่นายแมม
1: มาเรียหันไปทางพักพวกทุกคนวางด้านคมของมีดลงบนหัวว่านนั้นบอกว่า
2: ท่านเนื้อนายมีลักษณะคล้ายๆเยลลี่สีดำคล้ำเป็นยางเหนียวมีกลิ่นขื่นเขียวจัดมันก็น่าจะเป็นหัวว่านชนิดหนึ่งที่ฉันกับสเตเกนเคยพบมาแล้วในป่าลึกแถบอเมริกาใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวลุ่มน้ำอเมซอนซึ่งคุณสมบัติของมันก็คือยาพิษอย่างแรงพอๆกับทรายยาไนทุกคนจะให้ฉันลองผ่าดูไหม
1: สี่คนมองดูมาเรียอย่างแปลกใจเชิดถาพยักหน้าลองดูก็ได้นี่เมแม่สาวเม้มริมฝีปากค่อยๆกดคมมีดผ่ากลางหัวว่านลงไปอย่างช้าๆแล้วแบะออกให้ขาดเป็นสองซีกตรงตามที่หล่อนบอกไว้ล่วงหน้าทุกอย่างเนื้อในของมันมีลักษณะคล้ายๆวุ้นแข็งสีดำเต็มไปด้วยยางเหนียวข้นมาเรียยกปลายมีดอันเป็นตำแหน่งที่กดคมผ่าลงไปขึ้นมาดมห่างๆจมูกไม่พูดคำใดทั้งสิ้นส่งมีดเล่มนั้นไปให้เชิดถาท่านหัวหน้าคณะทดลองดมดูบ้างอย่างระมัดระวังแล้วก็ทำหน้าสะอิดสะเอียนกลิ่นมันชวนจะอาเจียนเขาพึมพำเบาๆ
2: ยังคิดอยากจะเผาหรือต้มกินอีกไหมชัยยัน
1: ดารินถาม
0: เมคุณรู้จักหัวพืชชนิดนี้ดีมาก่อนแล้วเหรอ
1: ชัยยันกระซิบถามเมียแหม่มของเขาอย่างทึ่ง
2: ๆก็ไม่ดีนักแต่เคยเห็นสเตเกนเคยพยายามสอบค้นหาเพื่อนำไปวิเคราะห์สารที่ประกอบอยู่ในตัวของมันฉันเป็นแต่เพียงผู้ช่วยสำหรับงานสอบแสวงหาในป่าเท่านั้นไม่เคยรู้อะไรในห้องแลบพืชชนิดเนี้ยหาได้ไม่ง่ายนัก
1: สามีของคุณเรียกต้นพืชชนิดนี้ว่าอะไรพรานใหญ่ผู้ยืนเงียบอยู่ตลอดเวลาถามขึ้นเป็นครั้งแรก
2: มีชื่อเป็นลาตินยาวเหยียดว่าอะไรฉันจำไม่ได้แต่พวกคนป่าแถบนั้นเรียกเป็นภาษาของเขาแปลออกมาว่าว่านผีไม่มีสัตว์ชนิดไหนกล้าแต่ต้องใบกิ่งและส่วนประกอบทุกส่วนของมันเลยยางจากใบทักเข้าตาอาจทำให้ตาบอดถ้ากินเข้าไปก็ตายแต่ปริมาณของพิษจะรวมกันอยู่ที่หัวซึ่งฝังอยู่ใต้ดินของมัน
3: ก็เห็นจะชัดแล้วนะครับพี่ใหญ่หากคำบอกเล่าของเมย์เนี่ยเราจะถือว่าเป็นรายงานข่าวจากการค้นคว้าทางพฤกษศาสตร์สาขาสมุนไพรก็ใกล้เคียงกันกับที่เราพบเห็นและจากคำบอกเล่าของมูลคำแทบทุกอย่างมันต้องเป็นว่านชนิดเดียวกันนั่นแหละ
1: หมอดารินกระซิบกับพี่ชายเป็นภาษาไทยเชิดถาส่งมีดของเขาที่มาเรียใช้ผ่าหัวว่านไปให้ตาเท่าบุญคำเอาไปทิ้งซะบุญคำแล้วก็ขัดล้างมีดเล่มนี้ให้สะอาดด้วยบุญคำปฏิบัติตามคำสั่งของนายใหญ่โดยเร็วรีบหอบเอาหัวว่านและมีดเล่มนั้นเดินพละลงไปยังทาน้ำเบื้องล่างไม่มีใครพูดหรือแสดงความสนใจกับว่านมหาภัยนั้นอีกสำหรับมาเรียนั้นทั้งเชิดถาดารินและละพินเชื่อว่าหล่อนคงจะรู้จักมันในด้านพิษร้ายอย่างเดียวเท่านั้นคงไม่ทราบอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นเพราะสังเกตดูว่าหล่อนไม่ได้พูดอะไรอีก
4: ซึ่งก็เห็นไม่จำเป็นที่จะต้องบอกให้หล่อนทราบตลอดระยะเวลาครึ่งของวันช่วงแรกจากเช้าถึงเที่ยงทั้งคณะปล่อยเวลาให้ผ่านไปกับการพักผ่อนและสนทนากันในปัญหาซึ่งกำลังจะมาถึงภายหลังเมื่อตะวันตกดินไปแล้วคงมีแต่เงซายเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ขออนุญาตออกไปเดินสำรวจภูมิประเทศแวดล้อมและหายเงียบไปโดยไม่มีใครรู้ว่าเจ้าคนใช้พิเศษของคณะหายไปทางทิศไหนทุกคนรู้ว่าเงซายแสดงออกให้เห็นถึงความเพียรพยายามอย่างสุดขีดผิดไปกว่าทุกครั้งที่จะให้ปลุกโปร่งต่อพื้นที่ภูมิประเทศแถบนี้มากที่สุดเพื่อการแสวงหาลู่ทางโดยไม่จำเป็นจะต้องกระตุ้นเตือนขอร้องตลอดเช้าวันนี้เจ้าคนที่เงียบขรึมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่พูดจาคำใดกับใครเลยแม้แต่กับพวกพรานพื้นเมืองอันอยู่ในฐานะเพื่อนฝูงทั้งหลายหากแต่สงบซึมแววตาเต็มไปด้วยความคิดนานับประการโดยไม่มีใครจะอ่านใจออกแล้วจู่ๆก็เข้ามาขออนุญาตพรานใหญ่กับท่านหัวหน้าคณะเพื่อออกไปตระเวนพื้นที่จากนั้นก็หายไปหลายชั่วโมงโดยไม่มีวี่แววว่าจะโผล่กลับมาเมื่อใดแต่ไม่มีใครเป็นห่วงนักเพราะรู้มือดีกันอยู่แล้วมันจะไปไหนก็ให้มันไปเถอะครับแต่ไม่เกินค่ำวันนี้เงซายจะต้องกลับมาพรานใหญ่บอกประมาณบ่ายโมงเศษเงซายผู้หายไปตั้งแต่เวลาประมาณ10 นาฬิกายังไม่กลับมารับพินก็เข้ามาบอกกับคณะนายจ้างของเขาเพื่อจะออกสำรวจบริเวณด้วยอีกคนหนึ่งจะไปตามเงซายเหรอเปล่าครับไม่มีอะไรจำเป็นจะต้องไปตามเงซายผมจะออกไปตรวจตามลำพังจากระยะเวลาที่พอเหลืออยู่นี่บางทีอาจจะได้ความคิดอะไรเพิ่มเติมขึ้น
5: เงซายหายป๋อมไปคนนึงเราไม่ต้องการให้คุณหายไปอย่างไม่รู้เบาะแสอีกคนหนึ่งนะ
4: ดารินรอบคอบเสมอ
5: เพราะฉะนั้นบอกให้แน่นอนมาก่อนดีกว่าว่าคุณจะไปทางด้านไหนแล้วก็ใช้เวลาประมาณเท่าไหร
4: ่ผมจะไปภายในเวลาไม่เกิน2 ชั่วโมงไปอย่างช้าแต่จะไปด้านไหนก็ยังบอกไม่ได้แน่นอนว่าจะตรวจไปเรื่อยๆเชษฐาหันไปปรึกษากันเองในหมู่คณะของเขาแล้วก็ว่าเราทุกคนไม่อยากจะนั่งรอเฉยๆอยู่ในที่พักนี่พวกกองเพราะฉะนั้นเรา4 คนจะไปกับคุณด้วยจะได้ช่วยกันคิดค้นหาลู่ทางให้พวกนี้เฝ้าอยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันมีอะไรขัดข้องไหมก็ไม่ขัดข้องครับ
6: 4 คนแยกกันไปตระเตรียมตัวชั่วไม่นานก็พร้อมรับพินเรียกบุญคำมาสั่งกำชับให้คุมที่พักไว้ไม่ให้ใครออกไปไหนทั้งสิ้นแล้วนำนายจ้างทั้ง4ของเขาออกจากแคมป์ไปในลักษณะเดินตรวจภูมิประเทศไปเรื่อยๆโดยไม่ได้รีบร้อนและไม่มีจุดหมายที่ตั้งไว้แน่นอนก่อนผ่านลงทานแคบๆใต้ที่พักตัดขึ้นยังฟากเนินตรงข้ามตรงไปยังตำแหน่งป่าปรงอันเป็นหลุมที่พักของนายชดประชากรกับนานอินที่ค้นพบไว้ก่อนแล้วเมื่อวานนี้จากนั้นก็บ่ายหน้าไปยังเนินลาดด้านใต้อันเป็นบริเวณที่ชายยันกับมาเรียปะทะกับฝูงหมาป่ากระหายเลือดเป็นครั้งแรกตลอดเส้นทางที่เดินรวมไปด้วยกันต่างพยายามใช้สายตาตรวจภูมิประเทศอย่างพินิจพิจารณาไปตามลำดับจากเหลี่ยมมุมของขอบขุนเขาใหญ่น้อยที่แวดล้อมอยู่ทั้งใกล้และไกลประมาณ1 ชั่วโมงให้หลังจอมพรานก็นำคณะนายจ้างทั้ง4ขึ้นมานั่งพิจารณาภูมิประเทศอยู่บนยอดบริเวณหนึ่งของเขาด้านใต้มองลงไปเบื้องล่างและเห็นภาพนางนอนอันเกิดจากที่ราบสูงและที่ราบต่ำพร้อมทั้งศิวเทพอย่างถนัดตาเป็นครั้งแรกที่คณะนายจ้างทั้ง4มีโอกาสได้มองเห็นเนินพระจันทร์ชัดเจนอีกครั้งภายหลังจากที่ได้เดินลงจากเขาลูกนี้ลงไปตั้งแต่วานซืนมันเป็นตำแหน่งบริเวณของพื้นที่อันสวยงามที่สุดของภูมิประเทศภาพนางนอนทั้งหมดทั้งหมดนั่งพักพิจารณาอยู่เงียบๆดารินเอากล้องออกมาส่องกราดสูงต่ำไปรอบๆส่วนชายันและมาเรียก็มองด้วยตาเปล่าเวลาดังกล่าวนี้รับพินไพรวันเอาแผนที่ฉบับคำแปลออกมาคลี่กลางกับพื้นโดยมีเชษฐาเข้ามาชะโงกดูอยู่ด้วยและโดยยังไม่เอ่ยคำใดทั้งสิ้นท่านหัวหน้าคณะใช้ก้านดอกหญ้าที่ถือติดมืออยู่ชี้วนลงไปยังตำแหน่งเนินพระจันทร์ที่ระบุไว้ในแผนที่เมื่อรับพินเหลือบขึ้นสบตาเชษฐาก็ชี้อีกข้างนึงลงไปยังภูมิประเทศเนินพระจันทร์ที่เห็นตำตาเด่นชัดอยู่เบื้องล่างลองช่วยกันคิดสิผู้กองว่าทำไมเจ้าของลายแทงจึงเจาะจงให้เราต้องขึ้นไปรออยู่บนเนินลูกนั้นโดยเฉพาะด้วยเพื่อรอให้ปิ่นพระศิวะฉายแสงเท่าที่เรามองเห็นภูมิประเทศจริงทั้งหมดในขณะนี้ มันเป็นภูมิประเทศเปิดโล่งไม่มีเหลี่ยมมุมอะไรบังเลยสำหรับทุ่งหญ้าข้างล่างนั่นการที่จะมาอยู่บนเนินจันทร์หรือส่วนอื่นๆในละแวกใกล้เคียงก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดแผกเป็นพิเศษออกไปสำหรับการรอดูพระจันทร์ขึ้นในบริเวณนี้ทั้งหมดมันจึงต้องน่าจะมีความหมายลึกลับอะไรสักอย่างหนึ่งแฝงอยู่ในคำสั่งหลายแทงนี้ด้วยถึงได้กำหนดเจาะจงไว้เช่นนั้นรับพินทอดสายตาหรี่ลงไปยังตำแหน่งมอนเวเนลิสหรือเนินเหนือเชิงกรานของภาพนางนอนมหึมาที่ทอดร่างขวางอยู่เบื้องล่างต่ำลงไปเหมือนกับว่าจะปลุกให้นางผู้นิทราสนิทนิ่งอยู่นั้นตื่นขึ้นมาเฉลยความในของปัญหาผมก็คิดอย่างที่คุณชายคิดเหมือนกันในข้อที่ว่าทำไมถึงต้องขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นด้วยภายหลังตะวันตกดินไปแล้วแต่ขณะนี้คิดไม่ออกจริงๆที่พักของเราจากภาพที่เห็นนี่นะผมเข้าใจว่าคงจะอยู่ในระหว่างปลายมุมเนินสามเหลี่ยมที่ว้าวหายไปทางฝั่งโน้นใช่ไหมครับแต่ในขณะนี้ส่วนโคกสูงขึ้นมานั่นน่ะบังไว้ทำให้มองไม่เห็นเว้นแต่เราจะไต่เขาลูกนี้ให้สูงขึ้นไปกว่านี้อีกหรือเพราะฉะนั้นก็เดินอ้อมตามไหล่เขานี้ไปทางด้านตะวันออกก็พอจะสังเกตเห็นที่พักของเราได้ประเดี๋ยวจะเอายังไงกันพอกลับลงไปก็เคลื่อนย้ายของทั้งหมดของเราขึ้นมารอคอยกันอยู่บริเวณเนินนั่นเหรอก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นล่ะครับถ้าหากเราจะยึดถือตามคำสั่งของหลายแทงเป็นหลักปฏิบัติเก็บของทุกชิ้นอย่างเตรียมที่จะออกเดินทางได้และก็ขนกันขึ้นมาชุมนุมพักรอคอยอยู่บนเนินนั่นเป็นความหมายว่าในทันทีที่มองเห็นลู่ทางอย่างที่ลายแทงบอกเราก็จะตัดขึ้นตามทางที่เห็นนั้นในทันทีเป็นการเดินกันในเวลากลางคืนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องพิสดารมากผมก็ยังนึกไม่ออกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแต่เราก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นความหมายของคำสั่งกำหนดไว้อย่างชัดเจนที่จะให้เราตัดเทือกเขาศิวะในเวลากลางคืนเลยทีเดียวมิฉะนั้นก็จะไม่เขียนไว้ด้วยประโยคเช่นนั้นท่านหัวหน้าคณะยกมือขึ้นลูบคางชัยยันคืนนี้พระจันทร์ขึ้นแล้วก็ตกเวลาเท่าไหร่สหายของเขาล้วงไดอารี่ประจำตัวซึ่งมีปฏิทินรวมอยู่ด้วยขึ้นมาเปิดขึ้นขึ้นบ่ายสี่โมงเศษตกหลังเที่ยงคืนเล็กน้อยพระจันทร์วันขึ้นห้าค่ำน่าจะต้องขึ้นวันกว่าเวลาที่ปฏิทินของเธอบอกนะแล้วก็ต้องตกเร็วกว่านั้นด้วยดารินแย้งมาเพื่อนชายยักษ์ไหลก็ไม่แน่เหมือนกันบางทีปฏิทินเนี้ยอาจจะคลาดเคลื่อนหรือว่าพิมพ์ผิดก็ได้มันเป็นแต่เพียงสมุดไดอารี่ที่พิมพ์แจกกันตามธรรมดาเท่านั้นแหละซึ่งฉันก็บังเอิญมีติดตัวมาด้วยถ้าเรารู้ล่วงหน้าเสียก่อนจะต้องค้นหาเวลากันให้แน่นอนในเรื่องเนี้ยฉันก็จะได้ค้นเวลามาให้ตายตัวแน่ๆให้ถือเสียว่าเวลาขึ้นหรือตกของพระจันทร์ในปฏิทินเนี่ยเป็นเวลาที่อนุมานเอาก็แล้วกันมาเรียเงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าสีเทาซึ่งเริ่มจะขมุกขมัวลงเพราะหมอกทึบเบื้องบนและมองไปทางตะวันออกอันมีทิวเขาสูงบังอยู่ลิบลิบแล้วก็ถามเชษฐาว่า
7: ขณะนี้เวลาเท่าไหร่ครับพี่ใหญ
6: ่อีก15นาทีจะ3โมงเย็น
7: ฉันก็มีความเห็นอย่างเดียวกับที่น้อยว่าคืนพระจันทร์คืน5ค่ำควรจะขึ้นเร็วกว่าปฏิทินสัปปรังเคของชายยันบอกไว้ป่านนี้อาจโผล่พ้นขอบฟ้าแล้วก็ได้แต่มีเหลี่ยมขาวบางอยู่หรือต่อให้ลอยขึ้นมาบนฟ้าแล้วก็ตามเราก็ยังไม่เห็นเพราะเป็นเพียงเสี้ยวบางๆประกอบกับเมฆหมอกหนาและตะวันยังไม่ตกดินจึงจะเห็นได้ยาก
6: กว่าเราจะไปสนใจกับพระจันทร์ตอนนี้ก่อนทำไมไม่ว่าจะโผล่ขึ้นมาบนฟ้าแล้วหรือไม่ตามคำสั่งของลายแทงบอกว่าปิ่นพระศิวะฉายแสงขึ้นเมื่อใดนั่นก็แปลชัดอยู่แล้วนี่ต้องรอให้ตะวันตกดินซะก่อนจันทร์เสี้ยวจึงจะปรากฏแสงสรุปก็คือเราควรสังเกตพระจันทร์ในเวลาค่ำแล้วถึงจะพยายามค้นหาตอนนี้ก็มองไม่เห็นอยู่บนยามค่ำแล้วก็ไม่น่าจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาทั้งสิ้นเรากลับลงไปยังที่พักได้แล้วล่ะครับเพื่อจะได้เตรียมขนย้ายขึ้นไปอยู่บนเนินนั่นก่อนตะวันตกดินรับพินไพรวันบอกทุกคนคว้าไรเฟิลประจำตัวลุกขึ้นยืนตามเขาโดยเร็วอากาศเริ่มจะทวีความเย็นอย่างน่าคิดลงทุกขณะระหว่างที่พรานใหญ่นำนายจ้างทั้งสี่ของเขาตัดเขาบ่ายหน้ากลับที่พักมันเย็นผิดไปกว่าเมื่อ2วันก่อนนี้มากขณะที่ทั้ง5คนกลับลงมาถึงที่พักบุญคำกับพวกพรานพื้นเมืองจัดเตรียมอาหารมื้อเย็นไว้เรียบร้อยแต่วันเงซายนั้นกลับมาถึงก่อนแล้วประมาณ10นาทีเชษฐาสั่งให้ทุกคนกินอาหารกันให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ซึ่งมันก็เป็นเสบียงมื้อสุดท้ายแล้วจากเนื้อย่างรมควันที่เหลือพอเสร็จสับก่อนที่ความมืดจะโรยตัวลงมาพรานใหญ่ก็บอกให้คนของเขาเก็บข้าวของในลักษณะย้ายแคมป์เตรียมเดินทางด่วนเราจะยังไม่ไปไหนไกลทั้งสิ้นแต่จะขึ้นไปรออยู่บนใจกลางเนินพระจันทร์ก่อนค่ำวันนี้เขาประกาศกับคนของเขาทุกคนเพื่อให้เข้าใจในจุดหมายระหว่างการบรรจุของลงหีบห่อผูกและก็มัดท่านหัวหน้าคณะก็เรียกเงซายผู้เงียบขรึมอยู่ตลอดเวลาให้เข้ามาอยู่ตรงหน้าท่ามกลางพรรคพวกของเขาและพรานใหญ่

0: โตกินยากับหมออยู่ปวกกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็น
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมาหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ไอ้ยืมเงินแน
4: ่บ่มีดอก
3: อีหลีที่ไอ้คันในสั้นละ20,000เด้อ
4: บ่มีดอก
3: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
4: ยังว่าบ่มีดอก
3: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
4: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
3: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
4: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี้
3: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
4: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444 เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
3: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
4: จมหยังจมหยัง
3: บ่มีหยังครับไอ้ผมทวนออเดอร์ซื้อ
4: เออแล้วไป
5: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตียายเออสั่งมากินเด้อครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่รอ

0: ชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อขอบอก
1: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนิน

0: มีคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตกไทยบ้านหน้าบ้านบ้านแซมเป๊ปากแป๊ะๆพ่อแวะแวะทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: พี่น้องเอ้ยข้าได้ยินคำว่าขมในในอย่าเฝ้าจมล่างเถอะขมขี่เพียไพ่นาหักสิดีอย่าสุติเตือนเว้าพักกระเดามันขมคืนล่างเธอกินหลับก่อยยังซีโอเมนเอาหามามาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในน้อไปวานมาเอาแนวคุณผู้ไห้และยังขี่ข้านไปไว้ท่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนางหันครับลูกเสลาอีเมคนเก่าผู้เหล่าบ่กินยาบ่สูบน้ำบ่อาบ
1: ปากเพลง
0: ผ่าบ่ซัก
1: ไป
0: แขวบ่สี
1: ใจ
0: หนีบ่ใส
1: ่ผมบ
0: ่ยเราบ่กินยาบ่สูบนี่พ่อฟังอยู่ได้บ่อยสุนทรชัยว่าซั่นน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักแขวบ่สีหนีบ่ใส่นี่มันคือเป็นตะบักกอกทื่นทั้งหน้าผากแต่อีเมว่า
1: ทีมงานในน้ำ
0: ก็สกไทยบ้านนาบันบันดังปีปีปากแปะๆเว้าเว้เวท่านกมกอกมก่อยขึ้นตั้งนางหันตะมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเพื่อนกราบซ่านกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับน้ำพี่น้ำน้องน้ำอีพออีแม
1: ่
0: พอใหญ่แม่ใหญ่เข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งกับลูกไส้ล่าผู้ปากแปะแปะเว้าแวะแวะเนาะแม่เนาะสวัสดีครับคุณแม่ประจอน
2: จังกาแฟ
0: กาแฟเอากี่กล่องจ้าคุณแม่จ๋า
2: 8กล่อง
0: กาแฟ8กล่อง 2,000 ของแถมรับเป็นอะไรดีจ๊ะ
2: แถมกาแฟไม่ได้หรือ
0: ได้ครับเป็น8แถม1ได้จ้ะแม่
2: แฟนนั่นจ้ะจ้
0: าได้เลยแม่ประจอนสีเทียวไทยที่อยู่เดิมเนาะ
2: จ้า
0: อีเมย์อยากฟังเพียงฟังล่ำอันไหนบอลูกไส้เปิดสู่ฟัง
2: ฟังน้ำมูเป็นหลาเปิดจันได้กระมวลอยู่
0: ดีแม่ประจอนโทษเด้อปีนี้อายุเท่าไหร่ล่ะครับแม่
2: 75
0: อีแม่กินกาแฟก่อนค่ำเนี่ยเอาไล่ตั้งแต่เธอแรกเนาะอีแม่หัวใจสั่นบ
2: ่บ่เป็น
0: บ่เป็นกินข้าวแซ่บนอนหลับดีบ่
2: จ
0: ้ะเพราะว่าอีแม่สั่งมานี่น่าจะ2ปีเกือบ3ปีแล้วมั้งนี่เนาะอีแม่สั่งตลอดกินน้ำลูกไส้ตลอดเลยแม่นบ่แม่
2: ก
0: ิน
2: ตลอด
0: อ
2: ีแม่ก็กินมั้งแหละมันบ่ถูก
0: ครับเพราะว่าเห็นผู้เฒ่าหลายคนเพิ่นถามว่าผู้เฒ่ากินได้บ่60กว่าเนี่ยว่าซั่นผมก็เลยว่าโอ้ยลูกค้าผมนี่มีแต่70 80 90ที่กินอยู่ซั่นดอกลูกไส้ว่าก็เลย
2: แม่นั่นครับ70พนา
0: จ้าย
2: ังเป็นไผ่เครื่องตัดหญ้าตัดหญ้าเอาปามอยู่เด้อ
0: ปาดทั่ว75ยังเป็นไผ่เครื่องตัดหญ้าเสืออยู่ติแม่มันเป็นจังซี่ตัวแม่กาแฟก่อนค่ํานี่มันบ่เหมาะสําหรับคนขี้คร้านเพราะว่ากินแล้วมันสิมันแม่มั้ย
2: แม่ไปได้
0: จ้าแม่
2: บัดนี้มื้อนี้อีแม่สิเว้าว่างอัน
0: ครับผม
2: อีแม่เล่าให้ลูกฟังผู้อยู่ประเทศฮ่องกง
0: จ้าแม่
2: เพิ่นว่าสิโทรหาบ่ยิ้มโทรบ่ขึ้นเนา
0: ะแม่นๆเพราะว่ามันต้องกดรหัสประเทศไทยก่อนนะครับแม่มันถึงจะขึ้น
2: นั่นล่ะเพิ่นเฮ็ดเป็นอยู่ดอกแต่อันแม่ว่ามันสิส่งข่วมประเทศได้บ่
0: โอ้ส่งข่วมประเทศบ่ได้ครับแม่ครับเคยส่งไปลาวแล้วก็ตีกลับมาขนาดลาวไกลๆเฮานี่ต้องให้แบบว่าลูกหลานผู้ที่เพิ่นส่งของหากันเรื่อยนะให้เพิ่นส่งให้อีกตัวนึงก็คือเอาไปฮอดแล้วแกะกล่องออกเลยแม่หมายถึงว่าแกะกล่องออกเอาแต่ซองสมมุติว่าเพิ่นเคยส่งบักพริกบักเขือเคยส่งไปแห้งไปกันเอาใส่ไปน้ําจังซั่นได้กล่องก็พับไปได้พับแปะๆนะครับแม่บ่ต้องให้มันไม่ต้องให้มันไอ้นั่นมันถึงจะน้ำหนักไม่เยอะมันเราก
2: ็
0: บ่เปลืองพื้นที
2: ่ได้ว่าให้โทษถามมึงสะกอนว่ามันได้บ
0: ่เอาส่งบ่ได้เลยลูกไส้แห่งอยากส่งแม่มีสวีเดนมีสเปนอันแฟนรายการผมตั้งแต่สมัยผมจัดรายการ20ปีขึ้นหลังเจ้าอยากอุดหนุนแต่ว่ามันส่งไปบ่ได้มันแพงกว่าค่ากาแฟค่าส่งน่ะ
2: เพิ่นว่าสิโทรถามมึงอยู่เพิ่นโทรอยู่บ่เพิ่นยังสิโทรเพิ่นบ
0: ่ยังแม่ฮ่องกงยังบ่เห็นมีครับแม่ครับ
2: มันขึ้นนี่แหละแม่เราให้ฟัง
0: โอ้
2: แม่ว่ามึงอยู่กับกาแฟก่อนค่ํานี่แหละ
0: ครับจักหน่อย
2: แต่อันโง่แก่แน่แล้วมันจะเป็นเจ็บขาปวดขาบาดนี
0: ่ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมก็คือน้ำมันไขข้อเบิดหรือว่ากระดูกอ่อนนี่แม่แต่ว่าภาษาหมอเขาเรียกว่าคอลลาเจนนะอยู่ตรงหัวเข่าบ้านเฮาเอิ้นไขคอคอลลาเจนเพราะว่าผู้หญิงนี่มันจะถูกดูดคอลลาเจนไปสร้างกระดูกให้ลูกให้เต้าหลายแม่แท้ผู้ใดเคยผ่านการมีลูกมาผู้หญิงก็เลยเป็นเข่าลันกดๆแกดๆหลายกว่าขนาดผู้ชายเขาบ่ได้อุ้มท้องออกลูกก็ยังเป็นได้แม่
2: บ่ม
0: ี
2: ลูกดอก
0: นั่นแหละครับเขาบางทีมันก็เสื่อมตามอายุคืออายุ40ขึ้นไปเนี่ยคอลลาเจนมันจะผลิตน้อยแต่ร่างกายเราต้องการใช้เท่าเดิมมันก็เลยเฮ็ดให้เขามันก็แก๊กก็แก๊ก
2: นั่นสิเนาะ56
0: อืมได้บอกเพื่อนโทรมาหาลูกไส้เราเด้อแม่เด้อ
2: เพิ่นว่าเพิ่นสิโทรอยู่ซะเบิ่งเพิ่นสิโทรบ่
0: จ้า
2: หาแม่ว่าบอยสุนทรไส้
0: จ้า
2: ตัวที่เฮ็ดเป็นก็เฮ็ดเลยบ
0: ่เออแม่อยู่ในFacebook ก็มีบอยสุนทรไส้น่ะภาษาไทยใน Facebook ก็มีคันเพิ่นอยากอาคารโทรกระทักก็ทั้งเฟซเลยง่ายที่สุดครับแม่
2: ยังสิโทรหาเพิ่นบ่
0: จ้าแม่
2: เรื่องเบิ่งแม่เราฟัง
0: ได้ครับแม่ประจอนขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อที่แนะนำให้ลูกไส้เด้อ
2: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าแม่
2: น
0: ั่
2: นฉะนั้นละ
0: จ้าขอบคุณครับขอบคุณครับบ่เคยสอบ่เคยถามอีแม่จักเทื่อแต่ว่าแม่ประจอนนี่เป็นคนที่น่ารักสั่งตลอดนะครับแล้วก็เป็นลูกค้าที่บ่เรื่องมากเป็นลูกค้าที่น่ารักลูกค้าก่อนคำส่วนใหญ่ก็บ่ค่อยเรื่องมากหรอกครับเออเป็นคนที่น่ารักส่วนใหญ่อีพออีแม่ผมจะเป็นลักษณะนี้เมื่อคันบ่สอบ่ถามก็บ่ค่อยเว้า มีแต่โทรมาสั่งแล้วก็ว่างไปเลยเออผู้ใดก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเอ้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับ

0: 32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรือร่างสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: มาลูตนเป็ดเด้อยากง่อยค่อนซ่อนไก่ตีนเป็มเป๊ะเป็มเป๊ะบืนขึ้นกระมือลงนี้แล้วนี่ละนอเนี่ยว่ามักเพิ่นแล้วสมพันโตมันหักต่ำเมนสิตัดไม่คำแสนสิปั๊มไม่ยู่สู้ขึ้นกระบ่ถึงคุณแม่เพียงใจสิมเล็กครับจากบ้านดอนวังเวินตำบลสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทแถมกาแฟโอ้มื้อนี้มีแต่ชุดใหญ่นะครับคุณพี่พงศักดิ์ทาสีภูจากร้านคอยพลอยก๊อปปี้ตรงขามหมวดการห้างกุดบากตำบลกุดบากอำเภอกุดบากสกลนครเอานวดร้อนเย็น1คู่อีเมเวียนดาสินครับจากปทุมราชวงศาสบู่อาบน้ำและล้างหน้าอย่างละ1ก้อนแม่หนูไพรดาน้อยจากปางกู่นนสังครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นคุณแม่นิ่มออนโสภาจากโคกผู้ผู้พันสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมน้ำมันเขียวขอบคุณหลายๆเด้อครับพระอาจารย์แชมอินทปัญญาวัดพัฒนวารีบ้านดงมีชัยได้รับสินค้าแล้วเด้อหนุ่มบ่อยเด้อว่าสั่น
1: ดำร้
0: องเมื่อนี้มีแต่พี่น้องขอหมอลำไหวเด
1: ้
0: นะครับมีดอกกระเจียวลืมทุงมีอาพจนาเอพจนานี่เอาเพลงก็ได้เอาลำก็ได
1: ้
0: ขอให้เป็นเอพจนาว่าสั่นโอ้ยได้เลยเบาบ่อยผ้ามวนผ้าหาวผ้าเหยาครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับ
2: อยากสุขภาพดีมากินกาแฟ
3: และฝนตกโหยเดือนสามคอย

0: ไปอยู่ไสเนาะล่ะบ่หวนมากข้องเก่าเศร้ากะถาแต่เจ้าเถียงกะถาแต่เจ้าแล้งกะถาแต่เจ้าคือบ่คงดอกเต่ามาเนาะเพิ่นว่าลืมถิ่นดินแดนข้าวเหนียวโอ้แม่ดอกกระเจียวลืมท้องนาเราแล้วหรือไรดอกกระเจียวลืมทงครับพระเอกน้อยปล่อยฝ่ายจัดให้ตามคำขอบันไดเอฟพ่อจะหน้ามาซอยลูกไส้เลือกเพลงในแม่เสียเอาเพลงใดกาฝากหัวใจล้านคูณสิบรอยเปื้อนที่ใจคนหัวใจรอเล่าหรือคือทางผ่านหรือสิเป็นก่อนล่ำก่อนอื่นๆให้อีพ่ออีเมียมาซอยเลือกเนี่ยเอาพ่อว่าเพิ่นขอไว้เด้เอพจนาเพิ่นว่าเปิดเพียงใดก็ได
1: ้เดือนหาตังค่า
0: ก็มีแต่ก่อนมวนๆเปิดก่อนนึงก็เสียดายก่อนนึงเนาะ0902927444 0902927444ครับเบอร์สุขภาพดี
1: ทางที
0: เบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้า
1: แต่ข้า
0: ขอบสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันได้เลย0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับกาแฟก่อนค่ำครีมนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกดนำเขามาครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนค่ำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันเบอร์นี้ได้เลยเอาคนไปทั้งใดเบิดมือเนี่ย
1: คนโปรยปีนั้น
0: คือซ่องมิดมีซีซ่อนมิดตะเซาเด้มื้อวานนี้ยังมื้อเซานี่ห้วยฮอดปานนี่นี
1: ่
0: ประมาณ20กว่าออเดอร์แล้วครับมื้อนี้ประมาณ4-5ออเดอร์นึงมั้งนี่นะครับพออีเมลไปทั้งใดเบิดเนาะหมุนหนีจากลูกไส้แล้วฮือใดนะครับ0902927444ขอฟังเสียงคนที่ฟังรายการอยู่ตรงนี้หน่อยนะครับสวัสดีครับแม่จำเนียน
2: จ้าได้รับแล้วนะแม่ได้รับแล้วเมื่อวานเนี
0: ่ยได้รับแล้วครบถ้วนนะแม่เน
2: าะจ้า
0: ได้เลยคุณแม่อยากฟังเพลงอะไรไหมขอได้นะ
2: ขอดอกจานบาน
0: ดอกจานบานหรือดอกจานประหารใจ
2: นี่แหละ
0: ได้ครับแม่ได้ครับดอกจานประหารใจนะแม่เน
2: า
0: ะได้ครับได้ครับขอบคุณครับ
2: เห็นรูปแล้วหล่อเนาะ
0: โอ้ขอบคุณครับแม่ขอบคุณที่ย่อย่องครับ
2: จ้าหล่อก็พูดก็พอพูดก็น่ารักเลย
0: ขอบคุณมากมากครับแม่สุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ
2: จ้า
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆแรงใจมาแบบนี้นะจะเป็นอารมณ์หมอลำต่อเนื่องนะครับเนาะเพราะว่ามันจะได้สัมพันธ์กันนะครับกับดอกจานประหารใจที่แม่ขอด้วยรอยเปื้อนที่ใจครับอาพจนีเอพจนาครับท่า

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระใสเส้นก่อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

ดอกจานประหารใจครับงานเพลงก่อนล่ำมวนๆจากอีพออีเมสุนาสุตาขอบคุณหลายๆเด้อครับแรงใจที่ส่งมาแบบบ่ขาดสายอีพอผมอีเมผมนะครับที่อยู่กับลูกไส้ลาตรงนี้นะครับ090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันเบอร์นี้ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนหน้า090-292-7444 เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมันครับเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจาทักทายกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับอีพออีแม่ฟังอยู่ไสแน่ส่งกำลังแรงใจหาลูกไส้เวลาในเบรกแรกชั่วโมงแรกเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการแต่ว่ายังบ่ต้องหมุนคลื่นหนีนะครับเพราะว่าเบาบ่อยอยู่เหย้าจนหอดเที่ยงอยู่น้ำกันเหย้าๆเดี๋ยวกลับมาในช่วงถัดไปครับลุงขาดป้าปิดเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: สมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khán thính giả nó xoáng mướn đơ
1: bố mi đó
0: khóc khun lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: อืมเอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

ีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายแต่ว่าแม่ไปรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บูมองไทยเงาเงาวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม้วนทะลุทงดำเนินรายการ

0: ้าสร้างกาแฟนะจ้า
1: ได้ครับคุณชนันดาแม่นบ่ครับ
0: แม่นจ้า
1: โอเคครับพี่ที่อยู่เดิมเนาะบ่เปลี่ยนแปลงเนาะ
0: จ้าสีกล้องนะค่ะ
1: สีกล้องคุณพี่เอาหยังแถมครับ
0: อันตาเราอยากได้ยาหนวดค่ะ
1: สูตรร้อนหรือเย็นครับพี
2: ่ตาเอาสูตรร้อนหรือเย็น
0: เอาเย็นเนาะสันจ้ะ
1: เอาเย็นเนาะใดครับใดครับที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงเนาะครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่ผมจะส่งให้เด้อ
0: จ
1: ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: ค่ะขอสร้างน้ำมันหนวดยาหนวดนะคะ
1: น้ำมันหนวดสูตรร้อนหรือเย็นครับเลือกทั้งคู
2: ่เราต้องสองสูตรค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งกระปุกเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะก็ได้ค่ะราคา
1: สามร้อยบาทครับ
2: จ้าที่อยู่นี่
1: ครับขอชื่อที่อยู่ครับชื่อคุณอะไรครับคุณรับสิน
2: ค้าวิไลภูศิริศค่ะ
1: คุณวิไลภูศรีฤทธิ์บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: อบต.หนองโกค่ะ
1: อบต.หนองโกตำบล
2: หนองโก
1: อำเภอ
2: กระนวนค่ะ
1: กระนวนจังหวัดขอนแก่น
2: จังหวัดขอนแก่น40170ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับได้ครับพี่ส่งที
2: ่อบต.ค่ะส่งที่อบต.ค่ะ
1: จากเบอร์ที่โทรเข้ามานี่ใช่ไหมลงท้ายหัว57
2: ใช่ค่ะจ้ะ0643-0571ค่ะสูตรร้อนกับสูตรเย็น300เก็บปลายทางใช่ไหมคะ
1: เก็บปลายทางครับพี่วิไลครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณนะคะ
1: สวัส
2: ดีแม่ฟังแล้วแกอยากใช้
1: ได้ครับพี่ได้ครับน้องจะส่งให้ครับพี่ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีครับ
1: นี่ครับป้าใหญ่ครับ
3: เอาจัด2กล่องไว้พ่อเด้อบ่อยเด้อ
1: กาแฟบ่พ่อ
3: ครับกาแฟเอาจอมกองเก้าละ
1: ครับพ่อใดครับพ่อสวัสดิ์ทองบูนี่เนาะบูทองนี่เนาะ
3: บูทองเยอะมากล้มหลัง
1: เยอะปวดปัดที่เล็กเลยพี่ที่พ่อฟังพี่เหงียวพ่อไปได้ด้วยครับ
3: ฟังน้ำมนต์เหรอโยมฟังน้ำมนต์จะได
1: ้ได้ครับไปใหญ่ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับพี่พ่อสุขภาพดีทั้งเรื่อง
3: ครับขอบคุณครับ
1: คุณครับ
3: เอาครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพ่อ
4: เนาะ
1: บอยชนนท์ใช่ครับ
4: ครับพ่อสร้างแต่แน่บอย
1: ได้ครับพ่อเอาอย่างนี้ครับ
4: จะกระจายเสียนกล้องนึงแล้วก็ยาตาด้วย
1: สายสายตาหนึ่งกระจายเส้นหนึ่งบ่พ
4: ่
1: อ
4: แน
1: ่ได้ครับเป็น1,100บาทที่พ่อแถม
4: นั่น100บาท
1: คร
4: ับ ยังใหญ
1: ่เอาอย่างแถมพ
4: ่อกาแฟกล่องนึงสิกาแฟหม้อนึงว่าท่าน
1: เอากาแฟน้ำหนึ่งกล่องบ่พ
4: ่อแน่เป็นเท่าไหร่ลูก
1: เป็น1,450เด้อพ่อ
4: 1,450มีหยังแถมแน่ของแน่บ
1: ่ของมีน้ำมันนวดมีเสื่อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนนี่สินะครับพ่อ
4: โอ
1: ้กาแฟ
4: น้ำหนึ่งครับเอาผ้าขนหนูกี่ใหญ่เอาผ้าขนหนูจ้ะ
1: ผ่าคนหนูเนาะได้ครับลูกขอซื้อที่อยู่คุณพ่อได้ครับส่งคุณพ่ออย่างครับ
4: คุณพ่อชายคุณโกธาเด้อ
1: คุณพ่อชายนามสกุลอย่างก็พ่อ
4: คุณโกธา
1: คุณโกธาบ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
4: บ้านเลขที่95 หมู่ 9
1: 95 หมู่ 9ตำบล
4: บ้านโกธาตำบลศิลา
1: บ้านโกธาตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นบ่พ่ออ
4: ำเภอแม่นลูก
1: โอ้ครับผมได้ครับเดี๋ยวลูกใส่จัดส่งให้เบอร์โทรกับเบอร์ที่พ่อโทรเข้ามานี่ล่ะเนาะ
4: แม่นจะได้เมื่อไรอ่ะ
1: มืออื่นน่าจะห่อนนะครับขอนแก่นยังสากับบ่เกินมือฮื้อเด้อพ่อเด้อเดี๋ยวมื้อนี้ลูกจัดส่งออกให้นะครับ
4: เพราะว่าเคยสั่งแต่นึงแล้วที่สั่งกับไปน่ะคุงนางผู้ใดนี่ล่ะทําบ่ได
1: ้น้องคุงนางมั้งครับเป็นบ่
4: พ่อแม่นสั่งแล้วแต่นึงอ
1: ๋อได้เบอร์โทรกับเบอร์เก่าเพิ่นบ่อีพ่อเคยสั่งเบอร์นี้มันบ
4: ่แม่นเบอร์เก่า
1: เอาได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกใส่เบิ่งแง่งให้เด้อพ่อเด้ออ
4: ่าครับ
1: สวัสดีครับพ่อขอบคุณสวัสดีครับพ่อซับครับ
3: อยากได้อันกระไซเซนกับยาตานะยางละกอง
1: สายตาหนึ่งกระไซเซนหนึ่งนะพ่อเนาะเป็น1,100บาทที่พ่อยังแถม
3: ท่านอยากได้หาคนหนู
1: หาคนหนูเนาะของพ่อซับเผ่าผมที่อยู่เดิมนี่เนาะพ่อเนาะ
3: ครับครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ได้พ่อเด้อ
3: ครับครับ
1: ครับสวัสดี
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศ

0: เก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก้อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สวัสดีครับพ่อบุญสงครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับพ่ออ
2: ยากได้กาแฟ
1: เอากาแฟจะ
2: กากระใสเส้น
1: กาแฟกับกระใสเส้น
2: สามกาแฟกับกระใสเส้นกาแฟสาม
1: กาแฟสามกองมันเก่าหน่อยดิพ่อสี่กองค่อยพัน
2: สามกองแล้วก็วิ่งแม็กพ่วยังก่อน
1: กระใสเส้น
2: ครับสองอย่าง
1: กาแฟเดี๋ยวไปแป๊บนึงก่อนนะกาแฟสามกระใสเส้นหนึ่งที่พ่อเอายังแถมมานี่
2: น้ำมันครับ
1: อะไรก็พ่อ
2: น้ำมันนวดนะครับยานวด
1: ถ้าเป็นกาแฟสามเนี่ยกาแฟสามสิบริออกแบบโปรไม่เห็นพ่อป่ะเนาะกาแฟสามกระใสหนึ่งเป็นพ่อ
2: ครับก็โกรธนะ
1: มันเป็น1,350ไหมครับพ่อ
2: กาแฟเชื่อน
1: แถม
2: กาแฟ2บ
1: ่กาแฟ2กับไซส์1ได้ค่อยเป็น 1,050 บาทบ
2: ่ครับครับเอา2ครับ
1: อีพ่อที่ว่าจะเป็นกาแฟ2กับไซส์1แถมนวดร้อนบ่ครับ
2: ครับเอาออนแบบเย็นครับ
1: เอาแบบเย็นเนาะแถมน้ํามันนวดสุดเย็นว่าอยู่อีพ่อก็อึกอักผมก็อึกอักกันเป็นกาแฟ2กับไซส์1จริงสิมันจะถูกต้องครับของพ่อบุญสงสุรดาในนี่เนาะ
2: ครับผม
1: เอาแบบเก่าเพราะว่ารอบที่แล้วพ่อเอาผักคนหนูแถมรอบนี้พ่อเอาเป็นนวดเย็นแถมเนาะ
2: คร
1: ับอ๋อได้ๆๆเดี๋ยวลูกใส่จัดส่งให้พ่ออยากฟังเพลงฟังล่ําก่อนได้บ่พ่อบุญสง
2: เอาเพลงยังก่อนของไผ่ฟงนั่นของอันสาวเล่าไตบ่ยังซื้อบ่น่ะ
1: สาวเล่าไตคอยน้องที่ช่องมิกคอยน้องที่ช่องมิก
2: อ๋อ
1: ของมนแค้น
2: ของอันพงไผ่ไผ่ฟงพงสะท้อนคร
1: ับ ไผ่ฟงสะท้อนสาวเล่าไตที่เอาเดี๋ยวผมหาเบิ่งให้เด้อมันมีอยู่บ่สาวเล่าไตเฮ็ดบาปหัวใจอ้ายแท้เด้นี่บ
2: ่ครับ
1: มันเป็นเพลงของอ้ายมนแค้นตัวพ่อโ
2: อเคครับ
1: แมนครับคอยน้องที่ช่องมิกครับ
2: ครับครับครับ
1: โอเคเอาเดี๋ยวรอคิวจังหน่อยเดี๋ยวลูกเปิดให้เด้อพ่อบุญสงเด้อ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับพ่อพิกุลครับ
3: พ่อ
1: ใหญ่ครับพ่อพิกุลพ่อเอายังไงครับ
3: เอากาแฟ
1: เอากาแฟซีกล้องป่ะพ่อ
3: ซีกล้อง
1: ครับ 1,000 บาทที่พ่อเอาหยังแถมครับ
3: เอาเย็นหน่อยจ้ะ
1: สูตรร้อนหรือเย็นพ่อ
3: ผมว่าผมร้อนเหมือนกัน
1: ได้ครับพ่อครับพ่ออยากฟังเพลงหยังบ
3: ่อยากฟังเพลง
1: หยังเอาเพลงหยังพ
3: ่อกินน้ำนอน
1: กินน้ำนอนนะพ่อนะได้ๆเดี๋ยวรอคิวเดี๋ยวชั่วโมงหน้าลูกเปิดให้เด้อ
3: คร
1: ับ
3: คร
1: ับ สวัสดีครับพ่อพ่อสมคิดครับ
3: ครับสวัสดีครับสร้างของนะครับ
1: เอาพ่อเอายังไงครับ
3: สร้างของนี่ครับ
1: บอยครับพ่ออ
3: ันชุดโปรโมท
4: 1,700 นี่50บาทนี่มันได้ถ่อห่มมันบ่
1: แม่นๆครับพ่อชุดโปรซี่สหาย
4: มีหยังแน่มีหยังแน
1: ่มีกาแฟ1กระใสเส้น1บำรุงสายตา1น้ำมันนวดคู่1
4: โอ้ยอันนั้นแนวอินมันอันอยากได้กาแฟอะไรพ่อแน่นบ่ได้ติ
1: มันก็บ่ได้ล่ะพ่ออันเฮาแต่งเอาบ่ได้อันนี้มันเป็นโปรซี่สหายมันได้ครบทุกอย่างสินะ
4: โอ้ครับเจ้าของว่าเดี๋ยวอันเอ๊ะท่านถ้าเอากาแฟ4กล่องบัดนี้โอ้เอากาแฟจักหลายกว่า4อัน 2,000 ได้กาแฟจักกล่องบัดนี้ครับมัน
1: 2,000
4: น้ำมันหมดบ่เอา
1: ได้กาแฟ8กล่องครับแล้วก็แถมผ้าห่มได
4: ้บ่เอาแนวอื่นนําแ
1: หมเอาจะเอาหยังแน่ล่ะครับพอลองว่าเบิ่ง
4: เอาใส่กันมันสิได้ยาหยังนําแน่นะกาแฟแท็กซี่กล่องหรือหากล่องสิน่าเหล่านี้แนวอื่นนํา
1: เอาเป็นกาแฟหากล่อง 1,250 บวกบำรุงสายตาเอาสั่นก็ได้มันเป็น 1,900 ผมให้ก็ได้ครับกาแฟหาแล้วก็บำรุงสายตา1สิบ
4: ่เอาอันเป็น 1,900 ติ
1: เป็น 1,900 ครับผ
4: มมื้ออื่นฮอดบ่เนี่ย
1: ฮะ
4: มื้ออื่นส่งได้บ่ส่งฮอดบ
1: ่ฮอดครับผมมื้ออื่นฮอดอยู่ครับคนแก่น
4: สมคิดตระกูลดิษฐ์นะ
1: ใ
4: ช่12อ่ะนะ377อ่ะ
1: ได้ครับพอมีอยู่ครับมีอยู
4: ่เอามาให้เด้อมื้อนให้มันฮอดเด้อเอาผ้าห่มเด้อ
1: ครับเป็น 1,900 บาทเนาะอีพ่อผ้าห่มแถมเนาะ
4: เออ
1: ได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับพ่อ
4: ฮอดคําบ่หรือฮอดมื้ออื่นยามมื
1: ้อเวลาเอาละพ่อที่ขนส่งเขาเคยส่งพ่อน่ะผมบ่แน่ใจว่ามันเวลาใดพ่อขนส่ง
4: เขาอ๋อเฮาสิถามมื้ออื่นน่ะ
1: ครับพ่อ
4: สิบ่ได้ไสคร
1: ับพ่อโอเคครับขอบคุณครับครับบ้านศูนย์ไผ่ก่อนค่ำครับ
5: ครับเออคนเราได้กาแฟ
1: ครับ
5: พ่อเออ4กล่อง
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทที่พ่อเอาหยังแถมครับ
5: แถมเอาแถมครับ
1: น้ำมันนวด
5: ป่ะแกนวดครับเสร็จก่อน
1: แล้วแถมนวดร้อนเนาะครับเนาะครับขอซื้อที่อยู่ได้ครับคุณพ่อส่งคุณพ่ออะไรครับ
5: คุณพ่อสมาน
1: พ่อสมานนามสกุล
5: อนุพร
1: มอนุพรมเหรอครับ
5: ใช
1: ่อนุพรมบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: 94
1: บ้านหนองกลางหมู่ที่เท่าไหร่พ่อ
5: 97บ้านหนองกลาง
1: บ้านดอนกลางตำบล
5: ธาตุพนม
1: ตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเนาะ
5: ใช่
1: ล่ะได้ครับเบอร์โทรกับเบอร์ที่พ่อโทรเข้ามานี่เนาะ
5: ได
1: ้ละได้ครับอันนี้ลูกได้จัดส่งให้ได้พอเด้อ
5: จักมือฮอดเนี่ย
1: จัดส่งให้มือนี่มืออื่นก็น่าสิฮอดครับศาสตร์พนมเห็นงานเร็วอยู่ครับพ่อ
5: ครับ
1: รอรับสายคนส่งได้พอเด้อ
5: ครับ
1: สวัสดีครับครับพ่อสุภาพครับ
6: ครับอันขั้นส่งมาหรอครับด่าไหมโดนใด
1: ส่งไปแล้วนะครับพ่อมันมีคนโทรเข้าหาบ
6: ่คนคือบ่โทรหาขึ้นคือบ่ได้รับประเกียรติ
1: อย่าได้ลูกเบิ่งให้ครับพ่อสุภาพใจสังกา
6: ครับ
1: สุภาพใจสังกาเอาคือบ่ขึ้นนะพ่อสุภาพใจสังกาอย่าได้พอได้เดี๋ยวผมเบิ่งเบอร์เบิ่งไล่เบิ่งเบอร์โทรก่อนพ
6: ่อครับ
1: เบอร์โทรมันถือว่า062เนาะ
6: ครับ
1: 062 4686 481บ่เป็นบ่ครับ
6: ครับผม
1: อยู่ระหว่างการนำส่งแหละครับพอจะได้รับของมื้อนี้แหละครับผมฮอดครับมันขึ้นเบอร์โทรเราเบอร์โทรลงท้าย96เขาสิโทรหาพ่อเด้อ
6: ครับผมครับครับ
1: ครับผมครับพ่อขอบคุณครับ
6: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
7: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ามหาสายเน้นนะครับเงินลิงทีขอกันมานะครับ090 292 7444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนครับขอบคุณพี่บุญจันทร์จากทั้งบึงสำรงแกงสนามนางขั้วราดครับเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนขอฟังเพลงไก่จ๋าของสายันเขามานำได้เลยคุณแม่โจมบอกว่าได้รับสินค้าแล้วขอฟังเพลงแบ่งเวลามาหาฉันบ้างของน้ำอ้อยพุ่มสุกได้เลยครับพี่พ่อเกษมสีชัยครับจากโดมประดิษฐ์พูดล่ะครับนำยื่นอุบลผู้ละกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเสื้อคุณจิราพรพลศาลาครับบ้านศรีวิไลตำบลหนองปริงอำเภอเมืองสารคามกาแฟ1สายตา1ครับ 1,000 บาทแถมนวดเย็นพ่อจรุนรอนศึกครับจากยางไหวควนสวรรค์ชัยภูมิอันนี้ก็ฟังจากแกงสนามนั่งอยากล่องกาแฟควนค่ำเบิงจาก1กล่องได้เลยครับกล่องเดียวก็ส่งครับ1กล่อง350บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณแม่สงวนหินอ่อนจากนาแต้อำเภอเมืองอำนาจเจริญครับน้ำมันเขียว2ขวด300บาทแม่ลำพันตลับแก้วจากตำบลตะบ่ออำเภอเมืองเพชรบูรณ์กาแฟ1กล่อง350บาทนะครับจัดส่งให้นะครับคุณแม่เนาะสวัสดีครับแม่สุริมาครับ
1: จ้า
0: ครับแม
1: ่กาแฟเส้นแม่จ้า
0: เอาจะกับ
1: กาแฟกล่องกาแฟเส้นกล่องนึง
0: กาแฟ2กระใสเส้นนึงเป็น 1,050 บาทอีแมวยังแถม
1: เอาอันผ้าเช็ดตัวจ้า
0: แถมผ้าเช็ดตัวนะแม่เนาะ
1: ได
0: ้ได้ครับได้ครับแม่สุริมาสุดสง่าที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะสว่างแดนดินเฮาเนาะ
1: จ้า
0: จ้าโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีจ้าแม่ขอบคุณนะครับแม่มายุรินจินแก้วจากทั้งสว่างเป็นจังได๋หนอนะครับของอีแม่บ่เคยมีปัญหาเวลาส่งของไปแต่รอบนี้โทรติดต่อไม่ได้จนของตีกันมาผมยังโทรติดต่ออีแม่บ่ได้อยู่นะครับแม่มายุรินจินแก้วนะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะเพราะว่าปกติแม่เป็นลูกค้าประจำมาตลอดอีแม่ติดขัดอย่างนอนนะครับโทรบอกลูกไส้ในเด้อนะครับคือนำอยู่เด้นะติดต่อบ่ได้จักเบอร์เบอร์ที่ให้ไว้สินค้าก็เลยตีกลับมารักษาสิทธิ์ตัวเองให้ดีนะครับถ้าพัสดุเคยตีกลับรอบต่อไปท่านจะไม่ได้สิทธิ์เก็บปลายทางจะต้องโอนก่อนเท่านั้นนะฮะเพราะว่าทำเสียเครดิตเจ้าของนะครับอันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครคุณพี่บุญจันทร์แนะนำเข้าสู่รายการกันมาครับ

0: บ้านศูนย์ไทยก้อนคำครับ
1: หมอบอยใช่ไหม
0: หมอบอยครับ
1: เพื่อยาตากระปุกเท่าไหร
0: ่บำรุงสายตากระปุกละ650ครับพ่อ
1: มันเป็นเม็ดใช่ไหม
0: หนึ่งกระปุกมี30แคปซูลพ่อแคปซูลทำจากเซลล์ลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและหนังของสัตว์ไม่มีผลเสียกับตับกับไตครับครับพอรับกี่กระปุกดี
1: ปกติ600เหรอ
0: 650ครับ
1: 650
0: ครับตาม
1: กระปุกสักสองเอามาลอง2กระปุก
0: สองกระปุกเนาะสองกระปุก 1,300 บาทพ่อมีของแถม1ชิ้นครับมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
1: น้ำมันนวดเหรอ
0: น้ำมันนวดมีสูตรร้อนสูตรเย็นเลือกได้1อันหรือว่าจะเอาเป็นเสื้อเป็นผ้าถุงผ้าขนหนูก็ได้เลือกได้1อย่าง
1: ผ้าขนหนูน้ำมันนวดเรียกว่าอะไร
0: ก้อนคำนี่แหละครับพ่อ
1: มันมีสูตรร้อนสูตรเย็น
0: ครับเอาเลือกได้1อย่างครับเอาร้อนหรือเย็น
1: น่าจะ
0: ครับสูตรไหนดี
1: เป็นร้อนดีน่าจะเป็นร้อนดีกว่านะ
0: สูตรร้อนนะครับได้ครับขอชื่อที่อยู่คุณพ่อหน่อยครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
1: พ่ออุบล
0: พ่ออะไรนะ
1: อุบลอุบล
0: พ่ออุบลนามสกุลอะไรครับ
1: เสวียงวาด
0: เสวียงวาดนะครับ
1: ครับ
0: ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: บ้านเลขที่95
0: 95หมู่ที
1: ่หมู่3
0: หมู่3ตำบล
1: กุดบาก
0: กุดบากอำเภอ
1: กุดบาก
0: กุดบากจังหวัดสกลนครนะพ่อเนาะ
1: โอเคครับ
0: ครับครับเบอร์โทรก็เป็นเบอร์ที่พ่อโทรเข้ามานี่เนาะ
1: ครับผม
0: ครับครับสวัสดีครับพ่อ
1: บ้านหนองสองหานนะ
0: บ้านหนองสองหานนะพ่อเนาะ
1: สองหานสองหาง
0: หนองสองหางนะครับ
1: ครับผมบ้านหนองสองหาน
0: โอเคครับพ่อรับทราบครับขอบคุณครับครับ
2: ค่ะ
0: ครับบ้านศูนย์ไทย
2: ครับเอารักษาดวงตา1กระป๋องค่ะ
0: ครับผมสายตา1กระปุกนะครับ
2: แล้วก็กาแฟ1กล่อง
0: สายตา1กาแฟ1นะครับเคยสั่งไหมครับ
2: เคยค่ะเคยแต่นึกว่าเบอร์หมายโทรนี
0: ่ขอชื่ออะไรครับ
2: แม่ขวัญคำโกพลค่ะ
0: แม่ขวัญคำนามสกุลอะไรนะครับ
2: โกพลค่ะโกพล
0: โกพลเอาเป็นเบอร์ใหม่ใช่ไหมครับพี่เป็นเบอร์นี้ใช่ไหม
2: ไม่ค่ะหนูรอหนูเอาเบอร์ใหม่หนูเคยสั่งแล้วตอนนั้น
0: โอเคครับโอเคครับเป็นไงแล้วอะไรแถม
2: เอายานวดค่ะเอาสุดเย็น
0: นวดเย็นนะโอเคครับพี่ครับเปลี่ยนเบอร์โทรเนาะโอเคครับ
2: เบอร์โทรจะเฉยที่อยู่เดิมครับพี
0: ่ครับพี่ขอบคุณมากครับ
2: คุณค่ะ
0: ครับแม่บัวกันครับ
3: จ้าแม่สั่งกาแฟในลูก
0: ได้ค่ะแม่เอาจากกองครับ
3: เอาสี่กองหนูละ
0: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทที่แม่ยังแถม
3: เอายาหนวดเด้อลูกเด้อเอาสูตรเตียงกับสูตรเย็นนะลูก
0: ครับผมได้ครับแม่ได้
3: จ้าสามีเด้อลูกเด้อ
0: จ้าแม่สุขภาพแข็งแรงเด
3: ้อจ้า
0: จ้าขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับ
3: จ้า
0: ครับผม
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: Megahertz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57 หมู่ 19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช

0: กลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูล นะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sao nó xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนสาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำ
4: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายแต่ว่าแม่ไปรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บูมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาจะสั่นได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ไทยเงาๆเออกะสั่นคอยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไซเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม้วนทะลุทงดำเนินรายการโดย

0: าลสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: จ้าบ่อยบ่ค่ะ
0: บ่อยครับแม
1: ่แม่ขออย่า
0: ครับผม
1: กาแฟ
0: กาแฟอาจจะ
1: กาแฟ
0: อาจจะกองครับ
1: กองสองกอง
0: กาแฟสองกองเอาอันอื่นน้ำบ่ครับ
1: เอาเราเท่านี้ละมาลองเบิ่งแม่พ่อนเคยกินจักเทื่อ
0: ได้ครับขอชื่อที่อยู่คุณแม่นะครับส่งคุณแม่อะไรครับ
1: คุณแม่สวัยชัยวง
0: ศ์แม่สวัยชัยวงศ์บ่ครับ
1: สวัย
0: ฮะ
1: สวัย
0: ว่าแม่เฉลยชัยวงศ์
1: เฉลยชัยวงศ์จ้า
0: ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่แม
1: ่84
0: หมู่ที
1: ่หมู่13
0: ตำบล
1: ตำบลบ้านฟางนกข้าตำบลฟางนกข้า
0: อำเภอเมืองอำนาจเจริญมาแม
1: ่จ
0: ้
1: า
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ได้แม่เด้อเบอร์โทรกับเบอร์นี้เน
1: า
0: ะจ
1: ้า
0: ได้
1: แม่ขอรูปเมย์ด้วยค่ะแม่ขอรูปเมย์เด
0: ้อได้ครับขอรูปดีเจด้วยครับเดี๋ยวรูปจัดส่งให้ก
1: ับแม
0: ่จ้าจ้า
1: เอาช่องมาล้ำ
0: เอาล้ำ
1: ก่อนมาล้ำพอ
0: เอาล้ำก่อนไหน
1: แม่ท้องแฝง
0: แม่ท้องแฝง
1: ก่อนเดินลงเด้อก่อนเดินลง
0: ได้ครับแม่ครับครับสวัสดีครับ
1: แม
0: ่ครับ
1: จ้าไปที่ตึ้งมา
0: ครับท่านใช่ครับ
2: จ้าบ๊ายบายบอย
0: ครับแม่
2: บอยบอย
0: ครับผม
2: เนี่ยบางคนเนี่ยฟังเนี่ยเป็นหาหมอหมู่บ้านนี
0: ่จ้าแม
2: ่อันคว่ำไปที่แหลมแม่ไปฟัง
0: จ้า
2: โอไปวัดคว่ำดันแม่นบ่ล่ะ
0: จ้าแม
2: ่ไปวัดคว่ำดัน153ปานนี้นั่งอยู่ข้าวนึงแม่ไปวัดอีก100เดียวแม่ลงแม่บ่อย
0: แม่นตอนเฮายางเฮาเดินไปในเลือดพวกคว่ำดันเลือดมันจะผิดปกติครับเราต้องไปนั่งก่อนไปนั่งพักก่อนให้เฮาหายเมื่อยหายหัวใจสั่นก่อนเฮาค่อยไปวัดปานเนี่ยตัวสั่นคันความดันลอยนั่นผู้เฒ่าน
2: ั่นแหละปานเนี่ยอันน้ําตาลแม่นบ่อย
0: ครับ
2: น้ําตาลมันแห่น้ําตาลแม่น
0: ครับ
2: เท่าไหร่120 22
0: 122กับปกติแล้วสั่นน่ะโ
2: อ
0: ้นั่นตัวนั้นตัวบ่ดีใจ
2: แม่ให้แทนปานนี่แม่บ่อนแม่นแม่อ้าวตําอีกแม่กินทั้งเช้าทั้งสวยปานนี้
0: กินเลยกินเลย
2: ประหยัดเด้อบัดนี้บ่อยประหยัดเด้อบัดนี้ลูก
0: ครับผมแม่สุขภาพแข็งแรงด้วยแม่ดอนเด้อเดี๋ยวรอคิวจังหน่อย
2: จ
0: ้าจ้าขอบคุณแม่นารีที่มาทำด้วยเด้อนะครับอนุที่ทำแม่นารี
1: จ้า
0: ครับ
1: เอากาแฟให้แม่จะซีกองเด้อลูกได
0: ้กาแฟซีกองเนาะคุณแม่เนาะไอ้แม่ยังแถมครับ
1: เอายานวดถึงสุดร้อนคือเก่า
0: แถมนวดร้อนเหมือนเดิมเนาะแม่เนาะ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับครับสวัสดีค่ะแม
1: ่จ้าจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าคุณคุณครับบ่าวบอยครับ
1: จ้ามันแม่อยากได้กาแฟ3กล่องนะลูก
0: กาแฟ3กล่องกับน้ำมันนวดคู่นึงบ่แม่กาแฟ3กล่องมัน900 4กล่องมัน 1,000 มั้ยแม
3: ่ปรุงว่าอันละ 1,000
1: เออจักกล่องจักกล่อง 1,000
0: 4กล่องแม่4กล่อง 1,000 บาทครับ
1: เออก็กันก็4กล่องอ่ะเป็น 1,000
0: จ่ายแม่ยังแถม
1: เอาหยังหัน
3: หน่อยไปกินหน่อยยาหน่อย
1: คือบ่คั่นน่ะเบิด
3: บ่คั่นสั่งมัน
0: เอาสิเอามา
1: เออเอาเกี๊ยงหน่อยลูก
0: สุดร้อนหรือเย็นครับ
3: สุดยอดห้องเบิ่ง
1: เอาอันฮ้อนร่องเบิ่งดู
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกแถมไปให้นะที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะไอ้แม่คำพูนวนวาที156หมู่9นี่เนาะตำบลเสือเฒ่านี่เนาะ
1: จ้า
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ได้อีแม่เด้อ
1: จ้า
0: จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขอเพลงน้ำหน่อยจ้ะ
0: ได้ครับแม่เพลงไหน
1: เอออันมะลำมวนมวนน่ะนะ
0: มะลำเอาก่อนได้แล้วแม่ก่อนได้มันค่อยสิมวนอีแม่ลองว่าเบิ่งดู
1: เออนั่นล่ะโอ้ยแม่บ่ฮู้จักแฮะก่อนมูนะ
3: ครับมูคนน่ะแ
0: หละจ้าๆโอเคครับแม่แม่ฟังมักฟังลำลองเนาะ
1: จ้าเอาลำลองน่ะลูกลำลองน่ะ
0: จ้าแม่โอเคครับแม่คำพูดครับ
1: จ้า
0: ครับครับสวัสดีครับคร
1: ับสวัสดีจ้าครับ
0: สวัสดีครับ
4: หนูครับมันฟังกาแฟให้อยู่นะครับ
0: ฟังอันไหนครับ
4: ไข่ยายบัวพันธุ์สุขานะครับ
0: ยายบัวพันธุ์สุขาเนาะเอาอะไรบ้างครับ
4: กาแฟ2กล่องครับ
0: กาแฟ2กล่อง600บาทของแม่บัวพันธุ์สุขานี่เนาะ
4: ครับครับ
0: ครับผมได้ครับที่อยู่เดิมเนาะพี่เนาะไม่มีเปลี่ยนแปลงเนาะ
4: ครับผม
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวน้องจะส่งให้เด้อไอเด้อบอกอีเมลเด้อ
4: ครับผมครับผม
0: ครับครับขอบคุณหลายๆครับ
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ดีครับ
1: จ้า
0: ครับผมแม่ประมวลบ่าวบอยครับ
1: จ้าเอากาแฟให้แม่นะ
0: จ้าแม่เอาจะกองครับ
1: เอาที่กอง
0: กาแฟ4กล่อง 6,000 บาทแม่ประมวลเอาอะไรแถมครับ
1: เออมันคือบ่ปั่นแถมเป็นกาแฟนะอยู่นี
0: ่อันนี้มันโปรแถมกาแฟครับคุณแม่ต้องเป็นชุดแฟ
1: เออครับเออ
0: จ้า
1: ท่านเอาบะไรกาแฟกับยานวดละ
0: จ้าเป็นน้ำมันนวดสุดร้อนหรือเย็นครับแม่ครับ
1: เอาสุดร้อน
0: ครับแม่ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะ
1: จ้าจ้า
0: ดีครับแม่วันทับครับ
1: จ้าสวัสดีลูกเดี๋ยวสั่งกาแฟสั่งกาแฟ2ช่องให้2กล่องนั่นอ่ะ
0: กาแฟ2กล่อง600บาทนะแม่เนาะ
1: จ้า
0: ได้ได
1: ้58ของเจ้าน่ะ58ของเจ้านั่นน่ะ
0: นั่นๆๆๆๆนี่เนาะ
1: มันถือกันกับของแม่ค่ะแม่ใช่ค่ะเลข
0: เป็นทะเบียนรถเก่าพี่น้องถือบ่ซุคนนี่แม่พี่น้องกันญาติพี่น้อง
1: ตัวแม่ฟังนั่นแต่พุ่นอย่างแต่มือกุ้งนางพอดีกับถือกับเลขแม่
0: อืมเพราะว่า
1: อายุตาพุ่นเสีย
0: อ๋อเลขทะเบียนผมมันเป๊ะเลยนะแม่บ่มีขาดเกิน
1: แล้วอือ
0: สาวยินดีนะแม่
1: เรื่องการ
0: มันมัน
1: เอ้าค่ะมันหมานวนหน้าแล้ว69คือ9ลูก
0: 69
1: เพราะว่าเนี่ยอือ

0: คือเจ้าของแม่กักแม่ซื้อมา 2-3 งวดแล้ว6 9นี่เพราะว่ากล้วยมันดอกกลางต้นนะกับกล้วยกับเก่าบ่ล่ะ
1: มันมีกันตีเป็นเลขทะเบียนรถลูกกับ6 9 5 8เด้ตอนนี้มันออก
0: กันนั่นล่ะเออกับมันออกโตน้ำกลืนแม่นบ่ล่ะ
1: ครับผม
0: บัดนุ่นมันสิออกโตข้างหน้านี่
1: เนาะเนาะเอามันมา
0: เนี่ยเด้อแม่มากับมีที่ลูกเจ้าแม่บ่ได้กินแล้วโดนนี่หลานย้อนหลานใส่เงินนี่เนาะพยาบาลใส่เงินหลายเนาะ
1: จ้าแม่
0: เอาเรื่องลูกชายกับมาเสาหลักผู้เพิ่นเป็นผู้รับเหมาเนาะเพิ่นก็มาบ่สบายนะก็เลยบ่ได้สั่งบ่ได้หยังก็เลยนั่นแต่เบาหวานแม่ลดยาแม่ได้กินเครื่องนึงเด้
1: ครับแม่ครับ
0: ลดเครื่องนึงนี่เบาหวานน่ะดีมากๆไล่ลูกดีมากๆญาตินั่นที่กันแต่แม่หังบ่ได้เว้าสู่ลูกเดือนนึงแม่บ่ได้เปิดโทรศัพท์แม่ให้แม่บ่ได้เปิดวิทยุลูกเข้าโรงพยาบาลน่ะ
1: ครับแม่
0: อืมนั่นน่ะอันน่ะเอาอย่างซั่นน่ะลูกขายแห้งๆเด้อลูกเกิดมาก็ให้เลี้ยงง่ายๆโตเร็วๆนะลูกเด้อ
1: สาธุสมพร
0: ครับแม่เข้าไปลูกเข้าไปเข้าน
1: ั่นไปมื้ออื่นแรงครับเข้าห้องพามื้ออื่นแรงไปข้างนอนมื้อวันที่20พาจะเข้าครับ
0: จ้าจ้าครับง่ายๆท่านลูกเด้อเลี้ยงง่ายๆอ๋อเอาซั่นน่ะลูกขอบคุณหลายๆจ้าจ้า
1: ขอบคุณครับแม่สวัสดีครับแม่
0: สวัสดีครับ
1: ดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
2: สวัสดีจ้าน้ำมันหนวดมาสองปุกนั่นแหละ
1: น้ำมันหนวดสองกับปุกว่าไม่เอาเป็นสูตรร้อนกับเย็นปะครับ
2: จ้า
1: ได้ครับสาม
2: เด้อ
1: สามร้อยบาทอ่ะส่งคุณแม่อะไรครับ
2: แม่ใบคำขาม
1: แม่ใบพันขาม
2: คำขาม
1: บ้านเลขที่เท่าไรแม
2: ่บ้านเลขที่116
1: ห
2: มู่1
1: หมู่1
2: ตำบลหนองมูลอำเภอหนองขีจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์โอเคได้เบอร์โทรกับเบอร์อีเมลโทรเข้ามานี่แหละเนาะ
2: จ้า
1: ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จะส่งให้เด้อครับแม่ใบเด้อ
2: จ้า
1: ครับขอบคุณครับแม
2: ่
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณอีเมลผมหลายๆกันดีครับ
3: ผมบ้าบอยครับ
1: บ้าบอยครับพ
3: ่อโอ้ยไอ้ไอ้ป่วยจะได้ยาตากับมันกาแฟเหล้าย
1: าตากับกาแฟเนาะแม่เพียรดีสมสะอาดนี่เน
3: า
1: ะ
3: ครับกัน
1: ไอ้กาแฟจะก่อน
3: ผมว่าเอากาแฟ2กองกับยาตากองนึงนี่มันเป็นเงินจักบาทเหรอ
1: เป็นเงิน 1,250 บาทได้ของแถม1ชิ้นครับพ่อ
3: 1,100
1: 1,250
3: 1,200 250บ
1: ่จ้าแม่นครับอีพ่อเอาหยังแถม
3: เอายาหนวดก็ได้แล้ว
1: สูตรร้อนหรือเย็นครับพ่อครับ
3: สูตรร้อน
1: หนวดร้อนเนาะส่งในนามแม่เพียรดีสมสะอาดที่อยู่เดิมนี่เนาะพ่อเนาะ
3: ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้ครับพ่อ
3: ครับกับเท่งกับไอ้สายเปรย์สายใจครับ
1: สายเปรย์สายใจครับพ่อเดี๋ยวรอคิวจังหน่อยเด้อเดี๋ยวลูกจัดให้เด้อคิวยาวจังหน่อย
3: ครับ
1: พ่อสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
4: จ้าจะได้ยาน้ำมันน้ำมันก่อนครับ
1: น้ำมันนวดนะแม่เนาะสูตรนวดกับเย็นเนาะ
4: จ้าเอาสูตรร้อนอย่าง3สูตรเย็นน่ะ1
1: ร้อน3เย็น1เป็น600บาทเนาะ4กับปุ๊กเนาะแม่เนาะ
4: จ้า
1: ได้ยังเดียวบ่ครับแม่
4: แม่น
1: ที่แม่เคยสั่งไป
4: เอาอยู่บ่เอาบ่อยากกระใช้เส้นนี้เดี๋ยวเอานะ
1: บ่ใส่เอาบ่แม่ครับใส่กระปุก
4: เอาลองดูมาอายุยืนอำนาจเจริญจ้ายืนคงสวัสดิ
1: ์เอาซื้อคุณแม่กันซื้อคุณแม่ยังครับ
4: แม่รัตนาวงจันทรา
1: แม่รัตนาวงจันทราเนาะแม่เนาะบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: บ้านเลขที่11หมู่9นับหรือ
1: 11
4: คงสวัสดิ
1: ์เดี๋ยวนะครับ
4: 11หมู่9
1: หมู่9ตำบลตำบลนาผืออำเภออ
4: ำเภอเมืองอำนาจเจริญ
1: อ๋อเมืองอำนาจเจริญเนาะแม่เนาะ
4: จ้าสั่งละเทื่อนึงใส่มันเดือด
1: ขอครับแม่ใส่ดีอยู่เนาะได้ย้อนได้ย้อนอยู่เนาะ
4: จ้า
1: ได้ครับแม่รัตนาเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับ
5: แค่ไหนหนาวเลยจะได้จิ้มจำ
1: ครับผมเดี๋ยวลูกไส้จะส่งให้เด้อแม่เด้อเบอร์โทรก็เป็นเบอร์แม่โทรเข้ามานี่ละเนาะ
4: จ้า
1: แม่เร
6: ีย
1: น
6: กาแฟแม่เลยเด้อ
1: กาแฟให้แม่จะกองครับ
6: 4 กอง
1: 4 กอง 1,000 บาทแม่เอาอะไรแถมครับแม่เรียน
7: ปะก็หนูมันไม่สีใดแน่บอสีเก่าเด้อสีใหม
8: ่แม่ได้สีใดแน่แล้ว
7: ได้สีแข็งมั้งปะสีฟ้าบ
8: ่สีฟ้าน้ำเงินใดไปน้ำเงินมีน้ำเงินมีเขียว
7: เขาน้ำเงินน้ำเงินนี่ล่ะมียังอีกบ้านสีแดงมีบ่แม่มักสีแดงนะ
8: สีแดงนี่แม่แดงเลือดหมูมันหายากอยากสั่งเขาสุรอบอยู่แต่มันได้มารอบละหน่อย
7: เออ
8: แต่ว่ามันมีสีฟ้าสีเขียวสีชมพู
7: บอชมพูบอเอาสีเขียว
8: เอาสีเขียวเนาะได้ครับแถมผักกนูสีเขียวเนาะแม่เนาะ
7: จ้า
8: จ้าโอเคครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับ
7: จ้า
8: ครับสวัสดีค่ะแม่ขอบคุณ
9: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: จ้า
1: ครับผมบ่าวบอยครับแม
0: ่จ้าอันสร้างกาแฟนะ
1: เอาจะกล้องครับแม
0: ่4กล้อง
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทอีเมลยังแถม
0: น้ำมันนวดดำมาสั่น
1: นวดดำนวดร้อนนะแม่เนาะได้ครับได้ครับ
0: จ้า
1: ที่อยู่เดิมส่งในนามแม่ละอองราชสีเมืองที่อยู่เดิมนี่เนาะ
0: จ้า
1: จ้าแม่ขอบคุณที่แม่หลายๆด้วยครับสุขภาพแข็งแรงแก้มแดงอองตองเด้อ
0: จ้าจ้าขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่แม่ผมเลยสวัสดีครับ
2: แม่ลูก
1: ครับบ้าบ่อยครับ
2: สั่งกาแฟนะลูก
1: ได้ครับแม่ลุนเอากี่กล่องครับ
2: 3กล่อง
1: 3กล่องนวด2บ่แม
2: ่จ้าน
1: วดเอาเป็นร้อนกับเย็นเหรอครับแม่ครับ
2: จ้าจ้า
1: ได้ครับได้ครับที่อยู่เดิมนะแม่เนาะ
2: จ้า
1: จ้าสวัสดีจ้าแม
2: ่สวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้าตาบานศูนย์ไปก่อนครับครับ
3: นุ่มบอยบ่
1: นุ่มบอยครับแม
3: ่แม่จะได้เห็นกาแฟก่อนท่านจะสองห้องไหมล่ะ
1: กาแฟสองกล่อง600บาทอย่างเดียวป่ะครับ
3: ใช่เนี่ยมีเงิน
1: จ้าส่งคุณแม่อะไรครับ
3: แม่วันบุญคงค่ะ
1: แม่วันบุญคง
3: บ้านแยม
1: บ้านเลขที่เท่าไหร่แม
3: ่155
1: 155หมู่ที
3: ่2ตำบลหมูม่วน
1: ตำบลหมูม่วนบ้านแวงหมูม่วนนี่เนาะแม่เน
3: าะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรค
1: ่
3: ะ
1: ได้ครับได้ครับแม่วันบุญคงนะครับ
3: จ
1: ้
3: า
1: ได้ครับเบอร์โทรกับเบอร์อีเมลโทรเข้ามานี่ละเนาะ
3: จ
1: ้าจ้าขอบคุณหลายครับ
3: ได้เม
1: ื่อ
3: ใด
1: คร
3: ับได้เมื่อใดเนี
1: ่ยลูกจะส่งออกให้มื้อนี้นะสิฮอดที่แม่มื้ออื่นล่ะครับยังสากับบ่เกินมื้อฮื้อเด้อแม่เด้อเดี๋ยวคนส่งโทรหาเด้อ
3: จ้าจ้า
1: จ้าจ่ายแม่จ่าย600บาทไม่มีบวกเพิ่มนะครับ
3: จ้า
4: ครับครับลูกขออนุญาตรับสายสอนครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
5: ขอสั่งกาแฟหน่อยค่ะ
4: กาแฟเอากี่กล่องจ๊ะ
5: 4กล่อง
4: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทคุณพี่เอาอะไรแถม
5: เอายานวด
4: สูตรร้อนหรือเย็นจ๊ะ
5: ร้อน
4: แถมนวดร้อนเนาะขอชื่อที่อยู่คุณลูกค้าหน่อยครับส่งคุณอะไรครับ
5: แม่ต้อม
4: แม่ต้อมนามสกุล
5: หมู่แสนกอ
4: นามสกุลอะไรนะ
5: หมู่แสนกอ
4: หมู่แสนกอนะครับแม่นะบ้านเลขที่ครับ
5: 4/1
4: หมู่ที
5: ่หมู่16
4: ตำบล
5: โคกภู
4: โคกภูอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครนะแม่นะ
5: จ
4: ้
5: า
4: ได้เลยได้เลยเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้นะครับ
5: เมื่อไรได
4: ้มืออื่นกะฮอดล่ะครับแม่ทางภูพานเห็นงานเร็วๆดิ
5: เออ
4: จ้าจ่าย 1,000 บาทมีบวกเพิ่มอีแม่อยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ่ขอได้เด้อ
5: ได้เหมือน
4: ได้เบิดเนาะแม่เนาะ
5: รอยเล็บที่ระลึก
4: ครับผมรอยเล็บที่ระลึกครับได้เลยครับจัดให้เลยครับแม่จ้าเดี๋ยวรอคิวแป๊บนึงนะเพราะว่าน้องเพิ่นขอไว้อันผัวแม่ผัวมาหาไพ่เดี๋ยวอีแม่ฟังต่อเพิ่นเด้อ
5: จ
4: ้าจ้าสวัสดีจ้าแม
5: ่
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อครับผม
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
7: โอ้ยไผบ้านไผเมืองเอ้ยลูกไผมูเจ้าคือลูกไผข่อยบ่เกิดเป็นมือมีแต่แต่ท่าแปลงแต่งตัวส่วนหัวนอนเว้นบ่เป็นงานขั้วเว้าพื้นแม่ผัวเฮ็ดตัวให้โซ่ทอทอทอทอทออีลูกให้โตแซ

0: าต่อไปสิสิ
1: เอาเด้อเอาเด้อไปบ้านไปเมือง
2: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444
3: อย่าลืมกันแล้วกันครับ0902927444สวัสดีครับแม่ไส้ทองฮัลโหลครับแม่ไส้ทองครับ
4: แม่จะได้กาแฟ
3: เอาจากกล้องแม่กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทอีแม่เอาหยังแถม
4: เอาอันยานวด
3: สูตรร้อนหรือเย็นครับแม่
4: อ
3: ัน
4: จำๆมันเย็นหรือร
3: ้
4: อน
3: ร้อนครับแม่ครับ
4: นั่นล่ะเอาอันนั่นล
3: ่
4: ะ
3: ได้ครับแม่เป็นยอด 1,000 บาทแม่สร้อยทองสุดมนที่อยู่เดิมนี่เนาะ
4: จ้า
3: จ้าจ้าเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้ออีแม่อยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ่ขอไว้ได้เด้อ
4: แม่อยากกันฟังวันบุญช่วง
3: แม่ลูกวันละบุญช่วงเอาก่อนได้แม่
4: ก ควานใดก็ได้เอาไปเที่ยวเวียงจันทน์ก็ได้เอาควานสร้างอัน
3: พญาช้างชัดท่านก็ได้จ้าจ้าจ้าได้ครับได้ครับพญาช้างชัดท่านเนาะเมียเนาะโอเคเด้อเดี๋ยวรอคิวเด้อเดี๋ยวรอคิวเด้อจ้าเดี๋ยวลูกเปิดให้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวคิวต่อไปเป็นซีเมนพบรักที่หัวลำโพงแต่ว่าเพื่อนอยากได้เวอร์ชันแม่ท่องใบโคเวอร์คุณรักครับกลับมาหลังจากที่นิยายธรรมมาจบพุ่นละค่อยกลับมาเว้าจากันเนาะเบรกนี้พักสักครู่ครับ

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพ

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืน

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามัน

วัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านสมุนไพรก้อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: สียใจบักใบตายครับตายแล้วกสิบกลับขึ้นมาซะแล้วเนาะอีปอยแม่อันความตายชายนารีนี้ไม่พ้นซะแล้วรวยหรือจนก็กลับกายวายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างกันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงหนาเราความตายนี่แขวนข้อสู่บาดยางมันตื่นขึ้นมาเห็นหน้าจังว่ายั่งเพิ่นว่าเอาเรื่องความตายละสุดปานจกคกอีแม่แต่ว่าบักใบนี่ตีความตายมันกระเมียนอยู่ดอกมันคือพัดพลาก
1: เกิดมาพร้อม
0: ตั้งแต่อายุยังหน่อยแต่เนาะใบเอ้ยโตก็ได้ผลวาสนาทั่วซ้ำนี่บ่นะสงสัยสิได้เฮ็ดบุญร่วมศาสตร์ตักบาตรร่วมขันปลูกต้นไม้ร่วมต้นสร้างกุศลมาน้ำกันได้เท่านี้เท่านั้นแล้วเนาะอีปอยแม่มาศาสตร์นี่ก็เลยอายุบ่ยืนตายก่อนไว้อันควร
1: มาตายผมหมดความ
0: มาตายอีลีบ่น้อล่ะตายอีลีบ่น้อคำ
1: ไหนย้ำบ่
0: มีคันว่าตายอีลีนี่มือบุญเขาสากในขึ้นมาเอาเขาสากน้ำเพลินเด้อล่ะเด้อ

เสียใจบักใบไตครับจากอาจารย์เฉลิมพลมาลักฮัมและก็คุณแม่นครพรพันธ์แม่ได้แนะนำกันเข้ามาบักใบตายให้แม่ฟังน้ำในเด้อบ่าวเดียวเด้อว่าสั่งน้อใบเอ๋ยผู้อยู่ขังๆสวกและยิ้มเปยเปยเด้ว่าแม่นย่ามือแรงหน่อยว่าใส่ชุดดำอยู่บ่เนาะอีเมียไว้อะไรอยู่บ่เนาะอยากอายฮอดบักใบมาดับสิ้นก่อนกันเวลาอายุกับผู้บ้าเดี๋ยวกระเด็นนั่นนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำในชั่วโมงที่3เบรกที่3ครับอยู่กับพี่กำนองตั้งแต่บ่าย2ยิ่งยาวๆไปหอดปูนละครับ 6:00 นโดยประมาณหลังครบธงชาตินะครับเฮากับปอพอกันคือเก่าคือเดิมยิ่งก็อยู่สวยน้อเจ้าเฮาเหลือใจเด้อเหลือใจเหลือจังใดก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากคุณตาคุณยายไว้นําในเด้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนค่ําบ่ไปบ่เอาได้แต่นั่งเฝ้านอนเบิ่งมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายนะครับอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนค่ําเอาไปกินเอาไปทานเอาไปหนวดเอาไปทั่วเอาไปท่าโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยครับผู้ใครบักใบเหลือเด้เหลือใจเห็นจังได๋ก็บ่แข็งถ้าใครบ้านหูเฮาคือสิทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาอาศัยพี่อาศัยน้องอาศัยคุณตาคุณยายนี่แล้วขึ้นมาซอยกันอุดหนุนสั่งซื้อครับพ่อแต่ได้เสียค่าน้ำค่าไฟพ่อแต่ได้เว้านัวหัวมวนเว้าจ๋าหน้าไม่กับอีพ่ออีแม่ขึ้นมาสาบอนขึ้นมาคนใบเป็นคนทุกข์มาขอหม่นเป็นคนจนมาขออยู่มาขอส่วนตารางเหล่ามาขอเข้าตารางเฮียนอีพออีเมียคือเก่าละเนาะอีพอเสียวคำว่าสิตายน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านกพึ่งฟ้าปลาพึ่งหนองคือจังน้ำนะครับคือจังป่าใส่น้ำน้ำกับเพิงวังป่าป่าใส่วังเวิ้นจังลองลอยไปน้ำน้ำถ้ามาใส่หวยงัวคุ้ยใส่เอกตาเหียกใส่ไก่ตุ่มจึงโดดตุ่มจากขอนคือจังขอนใส่ไม้นกใส่กาใส่โกนข้นกาใส่ข้นพึงกันโดยด่างข้ามาใส่หม้อหม้อหม้อใส่ซองขวางใส่ไม้ขอนตีต้องจังคอยดังพึ่งผ้าอาศัยซึ่งกันและกันนะครับคือบัวอาศัยเสื้องน้ำปลาพึ่งวังตมไพรกับนายพึ่งกันโดยดำอันว่าเสือสางสางกวางฟ้านอาศัยป่าป่าอาศัยสิงหายหน้าแน่นมืดมุ่งซะแล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่จังใดก็ฝากพี่ฟังน้องนะครับฝากคุณตาคุณยายไว้นำเด้อนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเบาเดียวขอแขนขอหอยของ่อยมอมอขอนางขอหมอพ่อแต่ได้นางเบาจ้ากับคุณตาคุณยายพ่อแต่ได้เปิดเพลงมวนมวนเพลงเพราะๆสู่เอียไอน้องนงลุงป่านาอาให้ได้ฟังกันครับไม่เคยเข้มแข็งสนดอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยสวรรค์พอไปถึงที่ว่าเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีครับ0902927444 090ครับ2927444ครับ

ดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้

0: ผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซ็นตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: แม่นแล้วนะครับเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับคุณตาคุณยายที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจผลิตภัณฑ์เท่าไหร่จะส่งไปให้หอดหน้าเฮียหน้าบ้านเพื่อละครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตานะครับยากระใสเส้นน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่สูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้านะครับจับทรงให้มืออื่นนะครับเมื่อนี้ปิดรอบในการทรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณพ่อคุณแม่ครับจัดทรงให้นะครับมือวันพฤหัสนะครับมืออื่นสิได้รับสินค้าประมาณมือวันศุกร์หรือว่ามือวันเสาร์นะครับถ้าว่ามือวันอาทิตย์สินค้าบ่ทันในหอดหน้าเฮียนหน้าบ้านโทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำของเราได้เลยนะครับทุกช่วงรายการทุกช่วงดีเจยามมือเสาร์ครับโทรหาในห้างเฮาได้เลยนะครับเวลาเที่ยงถึง 4:00 น.โทรถามเบาเดี๋ยวได้นะครับเพราะว่ามื้อวันเสาร์วันอาทิตย์ผู้เบาเดี๋ยวสิเข้าช่วงเที่ยงถึง 4:00 น.นะครับแล้วก็หลังจาก 4:00 น.ไปก็สิเป็นเสียงแห่งนะครับกองดีเจสาวสวยแห่งทีมงานส่วนมื้อวันจันทร์นะครับลาภักรรมื้อวันอังคารบ่าย 2:00 ถึงวันศุกร์นะครับบ่าย 2:00 ถึง 6:00 โดยประมาณวันอังคารถึงวันศุกร์พบพ่อกับผมได้นะครับกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ090ครับ292 7444ครับ090 292ครับ7444มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำโทรมาหาบ่าวเดี่ยวได้เลยเด้อพ่อเด้อแม่เด้อสู้คู่สู้คนนั่นละอยากจะฟังเพลงนะครับก็สามารถที่จะแนะนำกันเข้ามาได้เพลงเก่าเพลงใหม่เพลงสาเพลงไว้ศิลปินที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจ หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลย

0: ตั้งแต่อีแม่คนไปกรุงเทพตาแกจังได้อยู่จังไปเห็นคุณแม่ตาเมืองกรุงเทพมันบ่แม่นเมืองเล็กเมืองน้อยกว้างก็กว้างใหญ่ก็ใหญ่ถ้าคันสิไปจังได๋เอ้อเห็นไอ้ชิงไสยังบ่ก็บ่ฮู้ไอ้ทิศก็จักจะใส่เทียนมั่วเทียนกล้วยหรือใดหรือหักไปหาเล่นไปให้โลในบ้านก็บ่จักดอกคันแม่นตาแตกเท่านั้นก็ดีไอ้ทิศทิศเอ้ยคือคนตายแล้วค่ะ
1: มาบัดนี้คุณพ่อเสียงพุ่มพุ่มแต่ยามเศร้าคือบ่บางบ่เบาฟังเมียอ้ายลำพันจมมันหนักใจติดบุญโฮมสงสารเมียกะพ่อ

0: ันอยากให้ยังอีกบุญจมพุ่มๆพุ่ยๆอยู่นี
1: ่เป็นแต่จมมันเป็นจมเลยคน
0: อัมพร
1: หืม
0: มันจมไม่ยางกระทักกระดอกที่ยันอยากอ้อมเฉียดหน่อยใส่เฉียดไงบัดนี้ได้ยินอยากต้มไก่ใส่หัวคามันสิอยากอันนั้นอยากอันนี้หมู่บ้านก็ตกต้นขามอยู่กับย้อนเจ้านี่วันไหนสิแตกออกบุญลูกก็ดี
1: ไอ้ทิดเจ้าจะเว้าเรื่องนี้เถาะ
0: เว้าเรื่อง
1: ไหนจมพุ่มๆพุ่ยๆกับย้อนข่อยคิดฮอดเมข่อยอยากให้เจ้านั่นไปกรุงเทพไปหาแม่ให้ข่อยแน่ข่อยว่า
0: ฮะ
1: ให้เจ้าไปกรุงเทพนั่นหาแม่ให้ข่อยแน
0: ่ว้าโอ้ตีหัวแต่หั่นให้ข่อยนั่นแม่อยู่กรุงเทพบ่ติป้าติโตจังได๋จังวางสั่นพ่อน
1: บ่ว่าจังได๋ก็ไปให้ข่อยแน่เจ้าข่อยคิดฮอดลาวหลายหลายเดี๋ยวนี
0: ้หูข้อขาดไปข้อไปขาขาดไปขาไปจะเป็นนั่นคนอยู่ในกรุงเทพบ่นี่แหมถ้าข่อยเข้าไปนี่อำเภอบ้านไผ่เนี่ยเขาก็ยังหาทางออกบ่ได้เลยอยากกลับมาหาเจ้าได้นะโอ้ยลูกในท้องเป็นบ่าวก่อนทั้งนี้บ่าวบ่าวบ่าว
1: เป็นบ่าวก็บ่เป็นหยังหรอกปัจจัยเลี้ยงไม่ดอกไอ้ที่ปัจจัยเลี้ยงไม่ดอก
0: บ่าวบ
1: ่
0: า
1: ว
0: บ่าวอ้าวอำ
1: พรอำพรเอ้ย
0: เสียงหยังเนี่ยเสียงผู้ใดคือจังส่งให้ห้องมานั่น
1: กักแล้วเนาะพี่จึงมี
0: จักเดี๋ยวพ่อมันกระดานเร็วๆๆมันนั่งตามนักดาบนักกลหลายเจ้าย
2: ายเอ๋ยอำพร
1: เอ้ามักลาทํา
0: ปัญญาตัวนั้น
1: อีหยังคือป้าแม่มาจังตัน
2: ยายซอยปัญญาก็มีแม่แน่ปัญญาก็มีแม่กลับมาจากกรุงเทพฯแล้วเอ้ย
1: แม่
0: ไปจังได๋มาจังได๋อีกบ้านนี้ไปถามมึงน้องกับแม่กันน่ะเฮ้ยไป
1: จะเป็นอีหยังมาคือเป็นจังซี่แม่เว้าให้พ่อฟังแหน่แล้ว
0: ปัญญาบอกฟังกัน
1: โอ้คุยน้ำตาย้อยบ่สมตาสมคอยเพียงแต่น้อยมาจนใหญ่บ่สมกับเอาใจใส่เงินบาทไหนแม่เสียงเมียนเจ้ามาใจกอดเดียวลืมหอดแม่ผู้ไปหา
0: สิว่าจังซั่นให้ทุกคน
1: จนละตาไหลลือ

chuẩn bị

0: เอาพาเข้ามาอีแม่ในเอื้อย
1: มาเมียในนุ่มหา
2: ทับมาแบบนี้คือเก่าสลายแล้วบางตากะที่สำสับ
1: อย่าปล่อยกูนุ่มจะมาผัวไม่แห้งมัน
2: แห้งโผล่ตะเกาอีเหล่าแห้งโผล่ครับเป่าปาก
0: พวกนี้พี่ใหญ่ก็จะเข้าอีหยังดอกนึง

0: อัมพรนี่บ่ผู้แม่นเพิ่นว่าเพิ่นแต๋วตำแหน่งใหม่ตำแหน่งอย่างซ้ำ
1: ๆนี่แน
0: ่นี่บ่คุณหญิง
1: ย่อเย้ยดีดี
0: แม่จันดาโอ้ข่อยว่ามันแม่นคัก
1: ๆซั่น
0: สิไปลักกับเขาบุ๊ก
1: นี่ตอนนี้บ่ผิดเลยในความเว้าเดากันมาจนแก่งซองไอ้จริงใช่มาจองห้องแม่เจ้าของมาเฮ็ดได้เป็นหยังอ้า

ลายมือเงินสั่นส่วนตัวปานโอ้ยตายความดีหมดบ่ยังเหลือยังกระยางจะแห้งบัดมาเห็ดกับแม่เห็ดทำนี่บ่รู้อาจงเถอะเรื่องเก่าเรื่องหลังที่

สินมือคือแม่เป็นน้อพวกไปยา

ดหอดตัวมึงอายหอดพวกมูเจ้า

ากับอีเมลอยู่นิดเรื่อย

0: าละทอไอ้คิดแม่เล่าบ่สบายพอสิพาแม่ไปกินบ้านกินยาก่อนเด้อ
1: ก็อยู่พ่อข่อยสิแล้วจักเด้อเป็นจังได๋บ
2: ่มีแต่เอื้อยเว้าผู้เดียวเว้ยพี่อ้ายล่ะเป็นสีสิดเครียดอยู่แม่
1: โอ้ยอย่าตายเนาะอย่าคุ้มไทกรุงเทพฯมาเหมือนกล้วยน้ําเหมือน
2: เป็นหายหลายพี่อ้ายจังว่าได้ยับบ่พอแล้วพี่แม่จะค่ําแน่ฮึ
1: เป็นจังได๋บ่คุ้นยิงแม่จันดา
2: แม
1: ่โอ้บ่น่าสิไปแล้วว่าได้ตําแหน่งคุ้นยิงเนาะก็สิเอื้อนจังซั่นเด
0: ้อคนมึงเนี่ยสำเนียงถือแม่หลายทศที
1: เรื่องเล่ามันเป็นคือเว้ามาว่านป้าอย่างว่าป้าลาวันว่าติแม่นเดียวบ่อำพรป้าลาวันบ
0: ่แม่นแม่นแม่น
1: เขาบ่รับว่าเป็นญาเป็นอันนั้นซั่นบ่ฮึปัญญา
2: ก็สิบ่รับตัวน้องก็อีแม่จังได๋กลับมาหาพี่ใหญ่กับเอื้อยเนาะฮึ
1: เอาสิเด้ออำพรเด้อ
0: หยัง
1: ให้เอาแม่เนี่ยไปกินหวานกินยาทั้งในแล้วก็สิไปหาอย่าหาหวานหายาหากไม่พลัดก็สิมาต้มให้เพิ่นมู
0: ้ไปไปเจ้าสิไปอย่าลืมแม่เทียนกล้วยในเด้อกล้วยกินน้ําก่อนเด้อจังไปเด้อ
1: สัญญา
2: อย่างพี่อ้าย
1: ไปเขาไปกินน้ํากินทากินข้าวกินน้ําเซ้ามีแห้งซะไปหลาไปคือสิมาเมียอยู่

ป้าตอนนี้พาลงก่อนเน็บให้คนเจ็บกะคงแนมพ่วมผ่านตามาพอตอนนี้ย่อก่อนเฮาแซวแฟนสาวที่มาเบิ่งมีไปถ่ายเปิงเปิงมีไปนอคู่ตอนหรือนอนเอาเมียงแต่มอนมีไปนอผัวดอกซ่อนแฟนนอนกอดบัดยามเหงาหรือมัวเอาแต่มือคำนำแต่บายระวังเออสำมากมอ

ได้กันแล้วจังเฝ้าแม่ได้กันแล้วจังเฝ้าพ่อตกลงนอขั้นมากายยายน้องให้ด่วนมาลาดังเอ้ยสิมีสุขเด้อซ้ำฝ่าสิล้ำกอมไม่นาง

พ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ั้งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2-942-744-090 2-942-744-สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท้
1: เอ๊ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากครับเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสว่าแน่เฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพห่วยหัวหน้าการสั่นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว090-292-7444เรากดน้ำฮ้อนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ทาเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่มันสิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
2: อืมเอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
3: จ้าจ้า
0: ว้ายย่ายมันแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันย่ายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดย่ายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้าก็แน่มเห็นตีเดียวนี
3: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแน่มเห็นเชียงใหม่เดียวนี่
3: ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่
0: เออแมนอีลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
3: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
3: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
3: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
0: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
3: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khán giả nó xoáng mướn đơ
1: bố mi đó
0: khóc khun lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโหด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่น้อยๆหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊กเบาไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม่
0: เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอเคเงาเงาเออกระสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าไม่มึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: แจ้งคุณพ่อคุณแม่ไปว่าฟังรายการคืนเฮามีความหลากหลายเพลงล่ำล่ำก่อนล่ำลองล่ำเลืองนะครับล่ำทำนองอุบลทำนองกาฬสินธุ์ทำนองสารคามทำนองขอนแก่นนะมีเบิดนะครับล่ำสิงล่ำหมูล่ำคูล่ำก่อนล่ำเลืองตอก่อนนะมีครบครันและก็ยังมีเทศมหาสนุกมีนิยายนะครับมีละครวิทยุนะแล้วก็ยังมีเทศแหล่ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งนาวัฒนธรรมของคนอีสานบ้านเฮาเพราะฉะนั้นเฮาก็มาสืบห้อยตาว่าห้อยปูนาตามห้อยภูมิปัญญานาที่พ่อที่แม่นาเพิ่นได้อนุรักษ์สืบสานกันไว้ถือว่าเป็นการสืบสานสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามพี่น้องสีซ้อมเห็นนะครับย่ำบุญเดือน3บุญเดือน4นะครับบุญเดือนนั่นเดือนนี้นะครับเพิ่นก็สิจัดเทศมีพระเทศสามธรรมาสนี่ครับยอดฮิตเลยเทศสามธรรมาสนะครับหรือแม้กระทั่งบุญเฮือนนั่นงานเฮือนนี่บุญงานเฮือนดอกเฮือนดีนะครับผู้มีฐานะเนี่ยก็เสียวเทศสามธรรมาสไม่พี่ให้น้องได้ฟังเด้พอได้เสพได้งานนะครับเนาะก็ซอยกันอนุรักษ์จันลุงไว้เบาบ่อยก็พยายามที่จะไปซอกแซกค้นหาคัดสรรมาฝากอีพ่ออีแม่กันนะครับช่วงนี้ไปฟังนะครับสืบห้อยตาว่าห้อยปูนะครับกับช่วงเทศสามธรรมาสหรือเทศแหล่ตามคำขอของพี่ของน้องกันเลยครับ
6: เอาละคุณญาติคุณโยมต่อจากนี้ไปเจ้าหัวลูกเจ้าหัวหลานสำนักเทศเสียงแก่นศิลป์เสียงธรรมกสิในน้ำวัตถุนิท่านธรรมะมาแสดงเป็นเทศแหล่ทำนองสารพัดยกถาแหล่เสียงอีสานในหัวข้อหรือในเรื่องวัตถุนิท่านเรื่องมัทธกุณฑลีเป็นเรื่องนิท่านธรรมบทคุณญาติคุณโยมมัทธกุณฑลีหรือเรื่องเศรษฐีขีตนีหรือเศรษฐีขีทีนั่นเองการเทศปุจฉาวิสัชนาตั้งแต่สองธรรมาสขึ้นไปนั้นก็ต้องมีการสมมติ สมัญญาฉันทานุมัติให้แก่กันและกันเสียก่อนพูดเพื่อจะรู้จักว่าพระคุณเจ้ารูปนี้ชื่อว่าอะไรรับแสดงในตำแหน่งในหน้าที่ไหนสืบต่อไปปุรโตธรรมซาสเนในสิ้นนังสมานามิขอสมมติพระคุณเจ้าผู้ที่นั่งอยู่เบื้องหน้าของอัตมาภาพเอาทั้งพุ้นทั้งซ้ายมือสุดของคุณโยมเนาะทั้งขวาสุดของอัตมานะเพิ่นมีน้ำปรากฏมิยดทั้งพระพุทธศาสนาว่าท่านพระอาจารย์นิรันจรณธรรมโมพำนักพักพิงอยู่ที่วัดศรีอารามบ้านกอกตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นให้เพิ่นพระอาจารย์นิรันรับแสดงตำแหน่งในหน้าที่บ่ต้องบอกก็คือสิฮู้จักดอกตี้คันเห็นขาวๆหน่อยๆอ้อๆจังซี่นุ่มแน่นกว่าหมู่รอกว่าหมู่สงสัยต้องเป็นพระเอกแน่นอนถูกแล้วโยมพ่อโยมแม่นี่แหละพระเอกในวงใหญ่เพิ่นนี่ให้เพิ่นรับตำแหน่งแสดงในหน้าที่ของมัทกุลทลีนะหรือเท่ามัทกุลทลีนะลูกไส้เดียวของพ่อแม่สืบต่อไปสยเมวาหังอัตตานังสมนามิขอสมมติพระคุณเจ้าทักขินาโตธรรมศาสเนในสินนังสมติชามิขอสมมติพระคุณเจ้าผู้นั่งอยู่ธรรมะตรงกลางนะเพิ่นมีน้ำปรากฏมิหยดทั้งพระพุทธศาสนาว่าท่านพระอาจารย์สมลักษ์ปัญญาวชิโลนะพำนักพักพิงอยู่ที่วัดโน่นอุดมสมบูรณ์นะตำบลผู้สิงห์อำเภอสหัสสะขันจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เพิ่นพระอาจารย์สมลักษ์เพิ่นรับแสดงตำแหน่งในหน้าที่ของนางพัมมณีเป็นแม่ของมัทกุลทลีนะเสพต่อไปสยเมวหังอัตตานังสมนามิขอสมมติตัวของอัตมาภาพผู้มีปัญญาน้อยถอยปัญญาลงปงปัญญาไว้มีนามปรากฏมียศทางพระพุทธศาสนาว่าพระมหาสุรวัตรสุรวัฒโนพำนักพักพิงอยู่ที่วัดป่าถ้ำพระบาทโพกะแตตำบลโนนทองอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนาจิตสมมติตนของตนเองให้รับแสดงตำแหน่งในหน้าที่ของอธินบุพกาภาพหรือเป็นเศรษฐีคุณหยาดคุณโยมนะเป็นพ่อของมัทกุลทลีแล้วก็เป็นสามีของย่ายพระมณีสืบต่อไปตัตมาสาทโวพอเหตุนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านมวลหมู่พุทธมามักกะชนทั้งหลายจงตั้งจิตตั้งใจสดับตรับฟังด้วยสัจจะเคารพคารวะในธรรม

0: ถึงธรรมานางเขียวหมากถึงธรรมาน
1: ี่
2: มันยังอีกนี่ก็ได
3: ้มานํากันดี
4: อาจารย
2: ์เป็นยังไง
4: ตั้งโต๊ะเสียงให้เปลี่ยนยังไงเปลี่ยนไข้ก็ซุ่มอยู่ทั้งไต
2: เพื่อนวางสีอาจารย์สงคราม
4: ได
2: ้เพื่อนว่า

0: บ่ให้เป็นหยังดอกเด้อแม่เด้อให้สุขภาพดีอยู่ดีไม่แห้งแข็งแรงเป็นโฮมพ่อโฮมไส้ให้ลูกให้หลานหน่อยซุ่มให้เย็นสุขผู้สุขคนนะอีแม่เนาะเจริญพรก่อนเดินเรื่องเขาในเรื่องนี้ท่านทำแล้วจากนำคำก่อนมาแจกแจงให้โยมโฮสิจีหอยต้องมีครูสิจีปูต้องมีเยี่ยงบ่เพียงไฟสินทานเป็นอาจารย์ท่องเพชรผู้ประพันธ์ก่อนเรื่องนี้มาให้เทศนาพระอาจารย์มหาสุรวัตรผู้หัวหน้าภาคกันทองนี้ท่านทำพระอาจารย์สมหลักเสียงนำโตนโศกกองทำน้องมวนชวนฝันพระอาจารย์นิรันดร์นกเขากันเสียงท่องมวนยิ่งสะออนโอมื้อนี้สงกันแล้วนี่ท่านทำประยุกต์ไมเทศเรื่องเศรษฐีขี่ทีมัตตกุลทลีเป็นนิทานธรรมะกล่าวแจงแถลงสี่สิให้ญาติให้โยมได้สดับรับฟังสืบต่อไปบัดนี้ฮอดมาแล้วนาทีแม่พร่ำมานี่เล่าสิมีคำจ๋าว่าไปจังใดนั้นเว้าสุพอใหญ่แม่ใหญ่เฮาฟังเบิ่งก่อนนะแม่พร่ำมานี่เอ้ย
1: ในตอนนี้คุณโยมเอ๋ยฉันจะได้เริ่มเรื่องในเรื่องมัตตกุลทลีเป็นนิทานธรรมบทกล่าวแจงแถลงสี่มีในเรื่องธรรมบทภาคที่หนึ่งยมกะภควันนาปัทโมภาคตนบดาดนจะอย่างใดในตอนนี้จะได้เริ่มในนาทีพระมณีอธินาบุปโกพระมโนเป็นสื่อผัวของคอยยังมีบทตาหน่อยคนเดียวงามหญิงคุณโยมเอ๋ยความเปลี่ยนจริงพอมีหักดังเจียวเพียงไว้จังหน่วยตาเดี๋ยวนี้บทตาหน่อย16ปีจะเลื่อนใหญ่เท่าอธินาจากเป็นคนจังใดทั้งจิตีหล่นลื่นบานไผสิบอกกับบ่ฟังคนเราสร้างเล่าเบิดบานเบิดเมี่ยงความว่าเล่านั้นจีทีเมื่อในโอกาสดีเสื่อนนกเชื่อนลูกก้อนน้อยมาเฝ้าเก่าจ่าเพิ่งกันนะมัตตกุลดารีเอ๋ยเป็นอยู่ใส่นอหลามังหาเมียเนจักเข้าเป็นในมีคำจ่าจะเลยว่อนว่านเอิญมังหาเมียเพิ่งกันนะมัตตกุลดารีเอ๋ย
0: บัดนี้กล่าวถึงลูกใช่ล่ะคนเดียวของพ่อแม่ฟังกระแสวาดเว้ามารดาเอิญเหียกขานแม่มีการแม่จังเอิญเตือนเหียกไขขานเรื่องอันใดนอมารดาจะได้ท่านบุตรตาดอยแม่เอิญผมมาไหว้วันท่านด่วนมื้อนี้เหยียบ120มามื้อนี้แม่นมีธุระห่อนประการแท้สิ่งใดสิเว้าสิจ้าสิเว้าสิว่าน้ำลูกน้ำเต่าล่ะอีแม่
1: ธรรมดาล่ะลูกล่ะเอ้ยเพราะว่าจะเหยียบ120เด้อล่ะเด้อ
0: เป็นจังได๋
1: ตั้งแต่พ่อขุมก็บ่หลบเด้อล่ะ
0: ญาติบ่ทันพ่อใหญ่แม่ใหญ่
1: ญาติบ่ทันจังว่านี่ล่ะลูกหล่าเอ้ยเนี่ยนี่ใหญ่เปลี่ยนโคตัวเป็นบ่าวขึ้นมาแล้วแม่ก็มีแนวสิบอกลังสั่งสอนแต่ตัวญาติเดือนบ่ถือทั้งญาติยังบ่ถือความญาติผู้เฒ่าผู้โตเพิ่นเว้าพื้นจะได้ลูกหล่าเดี๋ยวเนี้ย
0: โอ้เอิ้นลูกเอิ้นเต่ามามื้อนี้ก็บ่อื่นบ่ไกลเจ้าว่าอยากบอกลังสั่งสอน
1: จังซาน
0: ให้ฮู้จักต่ําจักสูงให้ฮู้จักกราบจักไหว
1: ้
0: เป็นผู้ชายดีให้ทําเนียมให้มั่นคงให้ฮู้ที่โหน้องละวติแม่
1: แม่นตนอ
0: เอ้าคันอยากสั่งอยากสอนก็ต้องสอนเบิ่งสอนแจ้งแจ้งแถลงเว้าเก้าจาแม่นมีแนวใดดีๆก็ขุดออกมาสอนบ่กะอีแม่
1: เอาตั้งจิตตั้งใจฟังหลัวหลาแม่จิสั่งจิสอนเด้อเฒ่าเด้อ
0: เอา
1: ส
0: ินั่งฟังพร้อมพ่อใหญ่แม่ใหญ่บ้านน้องคอนี่ล่ะอีแม่บัดเนี้ย
1: สอนลูกเบิ่งก่อนอีแม่บัดเนี้ย
0: สอนหมั่นหมานเด้อแม่เด้อ
1: จังแม่ว่าเนี่ยลูกหลา
0: เป็นยังไง
1: เมื่อนี้เมื่อนี้อีเมียพ้นพักกันมาแล้ว
0: เป็นหยัง
1: เป็นหยังเขามาว่างันได้ยินผู้เฒ่าทั้งผู้ละโสกัน
0: เอาเพิ่นโสกันว่าจังไดแม่
1: เฮานี้ว่าซั่นว่า
0: เป็นไ
1: ผเทศมาเทศมื้อนี้มีธนาคารใหญ่เด้ว่าซั่นอันเฮาสิยอดองค์ละ10บาทบ่คืนเด้ว่าซั่นพุ่นบ่มีจังไดว่าซั่นข่อยเอามาองค์ละ10บาทนึงบ่ยากหรอกยืมกับข่อยก็ได้ว่าซั่นมันใหญ่นึงว่า
0: อ๋อบ่ยากเพิ่นศรัทธาดีตัวแถวเนี่ยเอาสอนบ่ได้อีแม่
1: ตั้งจิตตั้งใจฟังบัดนี้สอนลูกก่อนอีแม่ผู้ละเสียงน้ําเพิงน้ําตาลน้ําอ้อยก็ยกกับอาจารย์2องค์พุ่นละเมื่อนี้ก็ได้เสียงมันอยากไปแน่ล่ะล่ะงานมันหลายเนาะแม่น้องมื้อละ2 3งานเหียบเนี่ยก็ขออภัยเด้อแม่เด้อ

เปียบเหมือนเสือกที่ผูกคอพวเมียเพี้ยนเพียงหากดอกดังตาทั้งสองคำนะคิดน้ำเมียนคิดน้ำโส

โอ้ยเพิ่นว่าลูกลูกนี่ดอกมีอยู่ตั้งหลายอันแน่ลูกบันใดนั้นทำลูกคุณได้ขึ้นลงดอกยันใดอยากเจอลูกบันใดผู้ใดมาเขาก็คืนหาลังเทียงหาลังเทียงตินต้องเงียบขี้ไก่หลากำเอ้ยจะทำส่วนลงไปมีแต่คนสิเงียบยามดอกเติมซ้ำ

0: จากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: ครับ
3: จ้าสร้างกาแฟนะจ้า
2: ได้ครับคุณชนันดาเมนบ่ครับ
3: แม่นจ้า
2: โอเคครับพี่ที่อยู่เดิมเนาะบ่เปลี่ยนแปลงเนาะ
3: จ้าเอา4กล่องแล้วค่ะ
2: 4กล่องคุณพี่เอาหยังแถมครับ
3: อันตาเราอยากได้ยานวดค่ะ
2: สูตรร้อนหรือเย็นครับพี
4: ่ตาเอาสูตรร้อนหรือเย็น
3: เอาเย็นเนาะสันจ้ะ
2: เอาเย็นเนาะได้ครับได้ครับที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงเนาะครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่ผมจัดส่งให้เด้อ
3: จ้าจ้า
2: สวัสดีจ้า
5: บ้านคุณใครก่อนค่ำครับ
4: ค่ะขอสร้างน้ำมันหนวดยานวดนะคะ

0: มันหนวดสูตรร้อนหรือเย็นครับเรือทั้งคู
1: ่เอาต้องสองสูตรค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งกระปุกเน
1: า
0: ะค่ะ
1: ก็ได้ค่ะราคา
0: 300 บาทครับ
1: จ้าที่อยู่นี่
0: ครับขอชื่อที่อยู่ครับชื่อคุณอะไรครับคุณรับสินค
1: ้าวิไลภูศรีฤทธิ์ค่ะ
0: คุณวิไลภูศรีฤทธิ์บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: อบต.หนองโกค่ะ
0: อบต.หนองโก
1: ตำบลหนองโก
0: อำเภอ
1: กระนวนค่ะ
0: กระนวนจังหวัดขอนแก่น
1: จังหวัดขอนแก่น40170ค่ะ
0: ได้ครับได้ครับพี่ตรงที
1: ่ตรงที่อบต.ค่ะตรงที่อบต.ค่ะ
0: จากเบอร์ที่พี่โทรเข้ามานี่ใช่ไหมลงท้าย5571
1: ใช่ค่ะค่ะ0643 0571ค่ะส
0: ู
1: ตรร้อนกับสูตรเย็น300เก็บปลายทางใช่ไหมคะ
0: เก็บปลายทางครับพี่วิไลครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณนะคะ
0: พ
1: อดีแม่ฟังแล้วแกอยากใช้
0: ได้ครับพี่ได้ครับน้องจะส่งให้ครับพี่ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดี
0: ครับป้ายใหญ่ครับ
2: เอาจัก2กล่องไว้พ่อเด้อบ่อยเด้อ
0: กาแฟบ่พ
2: ่อครับกาแฟเอา2กล่องเก้าละ
0: ครับพ่อได้ครับพ่อสวัสดิ์ทองบู่นี่เนาะบู่ทองนี่เนาะ
2: บู่ทองน้องหลัง
0: อย่าพูดปัดซื้อเลขเลยพี่พี่พ่อฟังพี่เหี่ยวพ่อไปเด้อครับ
2: ฟังน้ำมนต์เหรอโยมฟังน้ำมนต์จะได
0: ้ได้ครับไปเองครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับพี่พ่อสุขภาพแข็งแรง
2: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับน้องใจครับ
3: ครับพ่อฟังได้แล้วบ่อย
0: ได้ครับพ่อเอาอย่างนี้ครับ
3: กระสายเสียนกล้องนึงแล้วก็ยาตาด้วย
0: สายตา1กระสายเส้น1บ่พ
3: ่อแม่น
0: ได้ครับเป็น 1,100 บาทที่พ่อแถม
3: นั่น100บ
0: ่ครับ
3: ยังใหญ
0: ่เอาอย่างแถมพ
3: ่อกาแฟกล่องนึงสิกาแฟหม้อนึงว่าซั่น
0: เอากาแฟน้ํา1กล่องบ่พ
3: ่อแม่นเป็นเท่าไหร่ลูก
0: เป็น 1,450 เด้อพ่อ
3: 1,450มีหยังแถมแน่ของใหญ่บ
0: ่ของมีน้ํามันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนนึงสินะครับพ่อ
3: โอ้
0: กา
3: แ
0: ฟน้ําครับ
3: เอาผักขนหนูกี่ใหญ่เอาผักขนหนูจ้า
0: ผักขนหนูเนาะได้ครับลูกขอซื้อที่อยู่คุณพ่อได้ครับส่งคุณพ่ออย่างครับ
3: คุณพ่อชายคุณโกธาเด้อ
0: คุณพ่อชายนามสกุลยังก็พ่อ
3: คุณโกธา
0: คุณโกธาบ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
3: บ้านเลขที่95 หมู่ 9
0: 95 หมู่ 9ตำบล
3: บ้านโกธาตำบลศิลา
0: บ้านโกธาตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นบ่พ่ออ
3: ำเภอแม่นลูก
0: โอ้ครับผมได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จะส่งให้เบอร์โทรกับเบอร์ที่พ่อโทรเข้ามานี่ล่ะเนาะ
3: แม่นจะได้เมื่อไรอ
0: ่
3: ะ
0: มืออื่นน่าจะฮ้อนนะครับขอนแก่นยังสากับบ่เกินมือฮื้อเด้อพ่อเด้อเดี๋ยวมื้อนี้ลูกจัดส่งออกให้นะครับ
3: เพราะว่าเคยสั่งแต่นึงแล้วสั่งกับไปไผดอกกุ้งนางผู้ใดนี่ล่ะทําบ่ได
0: ้น้องกุ้งนางมั้งครับเป็นบ่
3: พ่อแม่นสั่งแล้วแต่นึง
0: อ๋อได้เบอร์โทรกับเบอร์เก่าเพิ่นบ่อีพ่อเคยสั่งเบอร์นี้แม่นบ
3: ่แม่นเบอร์เก่า
0: โอ้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกไส้เบิ่งแง่งให้เด้อพ่อเด้อ
3: คร
2: ับ
3: คร
2: ับ สวั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: พ่อขอบค
2: ุ
0: ณ
2: จะได้อันกระสายเส้นกับยาตานะยางละกอง
0: สายตาหนึ่งกระสายเส้นหนึ่งนะพ่อเนาะเป็น1,100 บาทที่พ่อยังแถม
2: มันจะได้หาคนหนู
0: หาคนหนูเนาะของพ่อซับเผาผมที่อยู่เดิมนี่นะพ่อเนาะ
2: ครับครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ได้พ่อเด้อ
2: ครับครับ
0: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้ สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก้อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
0: สวัสดีครับพ่อบุญสงครับ
6: สวัสดีครับ
0: ครับพ่ออ
6: ยากได้กาแฟ
0: เอากาแฟ
6: จะกับกระใสเส้น
0: กาแฟกับกระใสเส้น
6: สามกาแฟกับกระใสเส้นกาแฟสาม
0: กาแฟสามกองมันเก่าหน่อยได้พ่อสี่กองค่อยพัน
6: สามกองแล้วก็วิ่งแม็กพ่วยังก่อหัน
0: กระใสเส้น
6: กระใสเส้นครับสองอย่าง
0: กาแฟเดี๋ยวได้แป๊บนึงนะก่อนได้กาแฟสามกระใสเส้นหนึ่งพี่พ่อเอายังแถมมานี
6: ่น้ำมันเหรอครับ
0: อะไรก็พ่อ
6: น้ำมันนวดเหรอครับยานวด
0: ถ้าเป็นกาแฟสามเนี่ยกาแฟสามสิบไม่ได้ออกแบบโปรไม่เห็นพี่พ่อป่ะเนาะกาแฟสามกระใสหนึ่งเป็นพ่อ
6: ครับพี่เขาละ
0: มันเป็น1,350ไหมครับพ่อ
6: เอาทุเรียนเพื่อน
0: แถม
6: กาแฟสองบ
0: ่กาแฟสองกับใส่เส้นหนึ่งได้ค่อยเป็น1,050บาท
6: ครับครับเอาสองครับ
0: ยี่ห้อยี่ห้อจำเป็นกาแฟสองกับใส่เส้นหนึ่งแถมนวดร้อนบ่ครับ
6: ครับเอาร้อนแบบเย็นครับ
0: เอาแบบเย็นเนาะแถมน้ำมันนวดสูตรเย็นวายูอี ที่พ่อก็อึกอักผมก็อึกอักเออกันเป็นกาแฟ2กับใส่เส้นนึงจังสิมันจะถูกต้องครับของพ่อบุญสงสุรดาในนี่เนาะ
6: ครับผม
0: เอาแบบเก่าเพราะว่ารอบที่แล้วพ่อเอาผักคนหนูแถมรอบนี้พ่อเอาเป็นนวดเย็นแถมเนาะได้เดี๋ยวลูกใส่จัดส่งให้พ่ออยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้พ่อบุญสง
6: เอาเพลงงานยังก่อนของไผ่ฟงเงินของเงินสาวเล่าไตบ่ยังซื้อ
0: เ
6: น
0: ี่ยสาวเล่าไตคอยน้องที่ช่อง
6: เมก
0: คอยน้องที่ช่องเมกของมุนแค้น
6: ของเงินพงไผ่ไผ่ฟงพงสุดปันคร
0: ับ ไผ่ฟงสะท้อนสาวเล่าไตที่เอาเดี๋ยวผมหาเบิ่งให้เด้อมันมีอยู่บ่สาวเล่าไตเฮ็ดบาปหัวใจอ้ายแท้เด้นี่บ
6: ่ครับ
0: มันเป็นเพลงของไอ้มนแค้นตัวพ่อ
6: เก๋ครับ
0: แมนครับคอยน้องที่ช่องมิกครับ
6: ครับครับครับ
0: โอเคเอาเดี๋ยวรอคิวจังหน่อยเดี๋ยวลูกเปิดให้เด้อพ่อบุญสงเด้อ
7: สว
0: ั
7: สดีครับพ่อพี่กุลคร
0: ับ
7: ครับพ่อใหญ
0: ่ครับพ่อพี่กุลพ่อเอายังไงครับ
7: เอากาแฟ
0: เอากาแฟซีกล้องบ่พ่อครับ 1,000 บาทที่พ่อเอาหยังแถมครับ
7: เอาอย่างหน่อยได
0: ้สูตรรอดหรือเย็นพ่อ
7: ผมว่าผมลองก่อน
0: ได้ครับพ่อครับพี่พ่ออยากฟังเพลงหยังบ
7: ่อยากฟังเพลง
0: หยังเอาเพลงหยังพ
7: ่อกินน้ำนอน
0: กินน้ำนอนนะพ่อนะได้เดี๋ยวรอคิวเดี๋ยวชั่วโมงหน้าลูกเปิดให้เด้อ
7: ครับ
0: สว
7: ั
0: สด
7: ี
0: คร
7: ับ ครับสวัสดีครับทั้งของนะครับ
0: ได้พ่อเอาอย่างนี้ครับ
7: ทั้งของนี่ครับ
0: บอยครับพ
7: ่ออันชุดประมูล 1,700 นี่50บาทนี่มันได้ถ่อห่มมันบ่
0: แม่นครับพ่อชุดโปรซี่สหาย
7: มีอย่างแน่มีอย่างแน
0: ่มีกาแฟ1กับใส่เส้น1บำรุงสายตา1น้ำมันนวดคู่1
7: โอ้ยอันแนวอื่นมันอันอยากได้กาแฟอะไรพ่อแน่นบ่ได้ดี
0: มันก็บ่ได้ล่ะพ่ออันเฮาแต่งเอาบ่ได้อันนี้มันเป็นปู่ซี่สหายมันได้ครบทุกอย่างสินะ
7: โอ้ครับจังได้ว่าเดี๋ยวอันเด้อซั่นถ้าเอาแต่แฟซี่กล่องบัดนี้โอ้เอากาแฟจักหลายกว่าซี่อัน 2,000 ได้กาแฟจักกล่องบัดนี้ก็มัน
0: 2,000
7: น้ำมันหมดบ่เอา
0: ได้กาแฟ8กล่องครับแล้วก็แถมผ้าห่มได
7: ้บ่เอาแนวอื่นนําแ
0: หมเอาจะเอาหยังแน่ล่ะครับพ่อลองว่าเบิ่ง
7: เอาใส่กันมันสิได้ยาหยังนําแน่นะกาแฟแท็กซี่กล่องหากล่องสิได้เหล่านี้แนวอื่นนํา
0: เอาเป็นกาแฟหากล่อง 1,250 บวกบํารุงสายตาเอาสั่นก็ได้มันเป็น 1,900 ห่มให้ก็ได้ครับกาแฟหาแล้วก็บํารุงสายตา1สิบ่
7: เอาอันเป็น 1,900 เตี้ย
0: เป็น 1,900 ครับ
7: มืออื่นหอดบ่เนี่ย
0: ฮะ
7: มืออื่นทรงไหนบ่ทรงหอดบ
0: ่หอดครับพ่อมืออื่นหอดอยู่ครับคนแก่น
7: สมคิดสกุลดิษนะ
0: ใช
7: ่12อ่ะนะ377อ่ะ
0: ได้ครับพ่อมีอยู่ครับมีอยู
7: ่แต่เอามาให้เด้อมื้อให้มันหอดเด้อเอาผ้าห่มเด้อ
0: ครับเป็น 1,900 บาทเนาะอีพ่อผ้าห่มแถมเนาะ
7: เออ
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับพ่อ
7: หอดคำบ่หอดมืออื่นย่ำมือ
0: เวลาเท่าละพ่อที่ขนส่งเขาเคยส่งพ่อน่ะผมบ่แน่ใจว่ามันเวลาใดพ่อขนส่ง
7: เขาแล้วอ๋อเฮาสิถามมืออื่นน่ะ
0: ครับพ่อครับ
7: สิบ่ได้ใส่อ๋อ
0: ครับพ่อโอเคครับขอบคุณครับ
8: ขอให้ฟังคำครับ
7: ครับเออคนอยากได้กาแฟ
0: กาแฟ
7: กาแฟให้คุณพ่อสี่กล่อง
0: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทที่พ่อเอาหยังแถมครับ
7: แถมเอา
0: น้ำมันนวด
7: ป่ะแกนวดหกเศษก้อนแล้วกัน
0: แถมนวดร้อนเนาะครับเนาะครับขอซื้อที่อยู่นะครับคุณพ่อส่งคุณพ่ออะไรครับ
7: คุณพ่อสมาน
0: พ่อสมานนามสกุล
7: อนุพรม
0: อนุพรมเหรอครับ
7: ใช
0: ่อนุพรมบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
7: 94
0: บ้านเลขที่หมู่ที่เท่าไหร่พ่อ
7: หมู่เจ็ดบ้านดอนกลาง
0: บ้านดอนกลางตำบล
7: ธาตุพนม
0: ตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเนาะ
7: แม่นล
0: ่
7: ะ
0: ได้ครับเบอร์โทรกับเบอร์อีพ่อโทรเข้ามานี่เน
7: า
0: ะ
7: แม่นล่ะ
0: ได้ครับเอาลูกได้จัดส่งให้ได้พ่อเด
7: ้อชักมือฮอดเนี่ย
0: จัดส่งให้มื้อนี้มื้ออื่นก็น่าสิฮอดครับธาตุพนมเห็นงานเร็วอยู่ครับพ่อ
8: ครับครับครับ
0: ครับครับรอรับสายคนทรงนะพ่อเด้อ
8: ครับ
0: ครับครับวันนี้ครับ
9: สุภาพครับ
6: ครับอันขั้นทรงมากหรอครับด่าไหมโดนใด
0: ทรงไปแล้วนะครับพ่อไม่มีคนทรงโทรหาป่ะ
6: คนคือบ่โทรหาเกิดคือบ่อะไรหลับประเกียด
0: อย่าได้ลูกเบิ้งให้ครับพ่อสุภาพใจสังกา
6: ครับ
0: สุภาพใจสังกาเราคือบุคคลนะพ่อสุภาพชัยสังกาเดี๋ยวได้พอได้เดี๋ยวผมเบิ้งเบอร์เบิ้งไล่เบิ้งเบอร์โทรกันพ่อ
6: ครับ
0: เบอร์โทรมันถือว่า062เนาะ
6: ครับ
0: 062 4686 481บ่แม่นบ่ครับ
6: ครับผม
0: อยู่ระหว่างการนำส่งแหละครับพ่อจะได้รับของมื้อนี้แหละครับผมฮอตครับมันขึ้นเบอร์โทรเราเบอร์โทรลงท้าย96เขาจะโทรหาพ่อเด้อ
6: ครับผมครับครับ
0: ครับผมครับพ่อขอบคุณครับ
6: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไผ่ก้อนคำครับ
11: บ่าวบอยใช่ไหมฮะ
10: บ่าวบอยครับ
11: ยาตากระปุกเท่าไหร
10: ่บำรุงสายตากระปุกละ650ครับพ่อ
11: มันเป็นเม็ดใช่ไหม
10: หนึ่งกระปุกมี30แคปซูลพอแคปซูลทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและหนังของสัตว์ไม่มีผลเสียกับตับกับไตครับครับพอรับกี่กระปุกดี
11: ปกติ600เหรอ
10: 650ครับ
11: 650
10: ครับตาม
11: กระปุกสองเอามาลอง2กระปุก
10: 2กระปุกเนาะ2กระปุก 1,300 บาทพ่อมีของแถม1ชิ้นครับมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
11: มันนวดเหรอ
10: น้ำมันนวดมีสูตรร้อนสูตรเย็นเลือกได้1อันหรือว่าจะเอาเป็นเสื้อเป็นผ้าถุงผ้าขนหนูก็ได้เลือกได้1อย่าง
11: ผ้าขนหนูน้ำมันนวดยี่ห้ออะไร
10: ก้อนคำนี่แหละครับพ่อ
11: มันมีสูตรร้อนสูตรเย็น
10: ครับเอาเลือกได้1อย่างครับเอาร้อนหรือเย็น
11: น่าจะ
10: ครับสูตรไหนดี
11: เป็นร้อนดีน่าจะเป็นร้อนดีกว่านะ
10: สูตรร้อนนะครับได้ครับขอชื่อที่อยู่คุณพ่อหน่อยครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
11: พ่ออุบล
10: พ่ออะไรนะ
11: อุบลอุบล
10: พ่ออุบลนามสกุลอะไรครับ
11: เสวียงวาด
10: เสวียงวาดนะครับ
11: คร
10: ับบ้านเลขที่อะไรครับ
11: บ้านเลขที่95
10: 95หมู่ที
11: ่หมู่3
10: หมู่3ตำบล
11: กุดบาก
10: กุดบากอำเภอ
11: กุดบาก
10: กุดบากจังหวัดสกลนครนะพ่อเนาะ
11: โอเคครับ
10: ครับครับเบอร์โทรก็เป็นเบอร์ที่พ่อโทรเข้ามานี่เนาะ
11: ครับผม
10: ครับครับสวัสดีครับพ่อ
11: บ้านหนองสองหานนะ
10: บ้านหนองสองหานนะพ่อเนาะ
11: สองหางสองหาง
10: หนองสองหางนะครับ
11: ครับผมบ้านหนองสองหาง
10: โอเคครับพ่อรับทราบครับขอบคุณครับ
12: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบ่อยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก1,300มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้น หรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซ็นตราก่อนค่ำครับมีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกะโอยนังกะโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก้อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้น
8: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาไทยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซาลมานบินอับดุลอาซิดอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้